0: อีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเราน
1: ี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่สองสายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้น

จะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไข่ตัวอื่นนะครับสำหรับไข่ตรงเขียวจะลำเล็กกว่าไข่ตรงดำหน่อก็จะเล็กกว่าไข่ตรงดำ

0: หลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
1: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำไปตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างกอนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อกอนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
0: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
2: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6 × 12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบๆสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริ

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้พายจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมั่งทำอะไรมั่งต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะถึงจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำมันจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่าไงเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีการละ

0: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาด

0: ารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องทำมานานแล้ว
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่

0: คยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบย
4: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน
2: ่ๆ อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป
5: ็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
5: ้
4: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

วัดสะพานหินเป็นโบราณสถานในสมัยสุโขทัยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ200เมตรในเขตบริเวณอรัญยิกหรือพื้นที่วัดป่ามีอาคารสิ่งก่อสร้างของโบราณสถานเป็นฐานวิหาร5ห้องก่ออิฐเสาทำด้วยสีแหลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นยืนปางประธานอภัยยกพระหัตถ์ขวาเรียกว่าพระอัฏฐารถวัดสะพานหินปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกล่าวไว้ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญยิกพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมาในกลางอรัญยิกมีพิหารอันชื่นมนใหญ่สูงงามแก่กลมมีพระอัฏฐารถอันหนึ่งลุกยืนโดยที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าพระอัฏฐารถเข้าใจว่าหมายถึงพระพุทธรูปยืนปางประทานภัยที่วัดสะพานหินนี้เองและวัดนี้คงจะมีความสำคัญและเป็นที่นับถือของชาวเมืองสุโขทัยในสมัยโบราณโดยทั่วไปและน่าจะเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อรูจาคีรีเพื่อไปนบพระในวัดนี้ทุกวันข้างขึ้นและแรม15ค่ำดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักเดียวกันนี้กล่าวว่าวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแต่งช้างเผือกกระพัดละยางเทียนย่อมทองงาขวาชื่อรูจาคีรีพ่อขุนคำแหงขึ้นไปขี่นกพระถึงอรัญยิกแล้วเข้า

0: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
1: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทธาวาสครั้งรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองอีและนักองเผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่สองวัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่สามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสด็จทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วันเวลาผ่านไปจนเท้าทศรถมีพระชนได้ 60,000 ปีพระองค์จึงต้องการทำพิธีราชาพิเศษให้พระรามเป็นกษัตริย์ปกครองอโยธยาแทนเมื่อนางค่อมกุจีสาวใช้ของนางกายเกสีได้ทราบความก็เห็นหนทางที่จะแก้แค้นพระรามซึ่งนางผูกใจเจ็บมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยเหตุที่พระรามเคยยิงกระสุนใส่หลังค่อมของนางจนนางกำนันและมหาดเล็กพากันหัวเราะทำให้นางรู้สึกอับอายมากนางค่อมจึงได้ทูลยุโยงนางกายเกสีมารดาของพระพศให้ไปกราบทูลเท้าทศรถขอให้พระพศได้ครองเมืองก่อนและขอให้พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีด้วยเท้าทศรถเคยประทานพรไว้ให้นางเมื่อคราวที่นางเคยช่วยเท้าทศรถรบกับพญายักษ์ปทุฏฐันว่าจะขออะไรก็จะให้ตามปรารถนา

0: นั้นเมื่อนางกายเกสีขอเมืองให้ลูกท้าวทศรถจึงต้องยอมยกให้พร้อมกับให้พระรามออกเดินป่าโดยมีพระลักษ์และสีดาขอติดตามไปด้วยทั้งให้สุมันตันตามเสด็จเพื่อดูแลแต่ภายหลังสุมันตันกลับมารายงานท้าวทศรถว่าสามองค์เสด็จหนีไปแล้วท้าวทศรถเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็ตรอมพระทัยจนสิ้นพระชนเมื่อพระพรตพระสัตรุตเสด็จกลับจากเมืองกายเกตด้วยหวังจะมาร่วมสมโภชพระรามขึ้นครองราชแต่กลับมาพบพระศพของพระบิดาแทนเมื่อพระพรตทราบเรื่องราวทั้งหมดก็เสียใจและโกรธแค้นพระมารดาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นจึงเชิญพระศพท้าวทศรถตั้งบนพระเมนพระฤาษีวสิทธิ์และพระฤาษีสวามิตรห้ามนางกายเกสีและพระพรตขึ้นเผาศพตามที่ท้าวทศรถได้สั่งไว
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไป

0: มันก็ละลายไปหมดแล้ว
1: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
0: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
1: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
0: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันมันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
0: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
0: เฮ
1: ้
0: ยฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปนู่นแล้ว
0: เออ
1: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะเอ้าเอ้าอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่คร
1: ับ
3: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่มีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: Oh!

0: เสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
2: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบ

0: ายเลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยซ้ำอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บาย
7: บาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: 行行，哪里嘎不？哎，没喂，往南往南，没等到你。哦，没，可能等一10นาทีแล้วกันนะ。哦。
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราจะทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัว
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมาทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: ชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนอยู
1: ่อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน

0: ความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นอุตสาหปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมใหม่นะคะเดี๋ยวขอไปทบทวนนิดนึงค่ะนักเรียนไปเลยค่ะเอาละนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนลืมแล้วยังเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางจากกิจกรรมที่2ที่ผ่านมานะคะน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำและจากไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรและเรียกว่าอะไรลืมแล้วหรือยังลืมยังคะเดี๋ยวลองดูทีละส่วนก่อนนะคะน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำค่ะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใดคะจากจากของเหลวเป็นแก๊สพูดให้เต็มเสียงนะคะให้มั่นใจจากของเหลวเป็นแก๊สนะคะดังนั้นกระบวนการนะคะที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะแบบไหนคะ
1: การกลาย
0: เป็นไอถูกต้องค่ะแล้วตรงส่วนนี้ล่ะไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำล่ะคะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใด
1: จากแก๊สเป็นของเหลว
0: เยี่ยมสำหรับคนที่ตอบอย่างมั่นใจนะคะเปลี่ยนจากแก๊สไป

0: เป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรเอ่ย
1: การควบแน่น
0: เก่งมากค่ะการควบแน่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่ามีสารใดบ้างที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สจากของแข็งเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรและมีสารใดบ้างที่เปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของแข็งได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวและเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันนะคะก็คือพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรรู้จักพิมเสนไหมคะรู้จักไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักดังนั้นในวันนี้นักเรียนได้รู้จักค่ะนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะในการสังเกตการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเดี๋ยวดูว่าพิมเสนนั้นมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรและจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับน้ำไหมนักเรียนคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับน้ำไหมคะมีหรือเปล่าลองคิดสิเหมือนเนี่ยคิดว่าเหมือนไหมบางคนว่าเหมือนบางคนก็ว่าไม่เหมือนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีแก้วพลาสติกใสบิ๊กเกอร์ขนาด250นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรแผ่นกระดาษแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะประมาณ 3-4 รูหรือ5รูก็ได้ค่ะแล้วก็มีพิมพ์เศษนะคะช้อนตักสารเบอร์2ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะมีไม้มีไม้ขีดไฟแล้วก็กระป๋องทรายสำหรับดับไฟนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมของเราที่จะทำในวันนี้นะคะอยู่ในหน้า109ถึง110ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทำกันไปนะคะทีละข้อนะคะเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันก่อนให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านเพียงข้อแรกข้อเดียวก่อนก็คือข้อที่1ข้อเดียวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขาไว้ทำอะไรอ่านแค่เพียงข้อ1ข้อเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยอ่านข้อ1เรียบร้อยแล้วหันมาค่ะซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องสังเกตอะไรคะ
1: สังเกต
0: สมบัติของพิมเสนนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องตักพิมเสนอย่างไรเอ่ยกี่ช้อนตัก5ช้อน5ช้อนนี่เบอร์ไหนทราบไหมตักช้อนเบอร์ไหนคะ
1: เบอร
0: ์2นั่นเองทำไมถึงทราบว่าเป็นเบอร์2ผู้อุปกรณ์ที่คุณครูใช้คือ
1: ช
0: ้อนตักสารเบอร์2นั่นเองนะคะตักกี่ช้อนแล้วนะ
1: 5
0: ช้อนตักใส่ในไหนคะตักใส่ในบิ๊กเกอร์แล้วเรียนต้องทำยังไงพอตักใส่เรียบร้อยแล้ว
1: ส
0: ังเกตถูกต้องค่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างแล้วนะสังเกตสถานะของพิมเสนว่ามีสถานะอะไรสีก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะสีอะไรแล้วกลิ่นมีกลิ่นหรือเปล่านะคะโดยตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยอยู่หน้า111ค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหน้า111ก็คือข้อที่1นะคะข้อที่1สังเกตสมบัติของพิมเสนซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตสถานะสีแล้วก็กลิ่นนะคะสำหรับพิมเสนตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะได้ลองทำนะคะพิมเสนนะคะการสังเกตพิมเสนนะคะตอนนี้พิมเสนของนักเรียนนะคะจะบรรจุใส่ลงไปในถุงเนาะนะคะใส่ลงไปในถุงดังนั้นนะคะนักเรียนตักใส่ในไหนนะลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะขนาด250นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งนักคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วทั้นั้นช่วงแรกคือนักเรียนใช้ช้อนเบอร์2นี้ตักพิม

0: สินออกมาใส่ลงไปในไหนนะคะในบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็สังเกตตามที่เขาให้นักเรียนนั้นสังเกตเลยในใบงานแล้วก็บันทึกผลลงไปซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องดมกลิ่นด้วยใช่ไหมการดมกลิ่นให้ถูกต้องดมอย่างไรดมยังไงคะนักเรียนต้องใส่บิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนต้องเอาพิมพ์เสนใส่บิ๊กเกอร์ใช่ไหมสูตรนี้เลยอย่างนี้เลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงแบบนักวิทยาศาสตร์ทำไงคะเราเอาแค่กลิ่นไอของมันเนาะนะคะเอาแค่กลิ่นไอของพิมพ์เสนนะคะไม่ต้องดมเข้าไปนะถ้าเกิดสูดดมเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อปอดของเราได้นะคะหรือว่าเยื่อบุโพรงจมูกเนาะนะคะเอาแค่กลิ่นไอก็พอนะคะทีนี้กลิ่นเนี่ยเราจะสังเกตยังไงโดยไม่ใส่ลงโดยไม่ลงความเห็นลงไปว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไรเราจะใช้คำว่าถ้ามีกลิ่นนักเรียนก็เขียนว่ามีกลิ่นแต่ถ้าดมแล้วไม่มีกลิ่นก็เขียนว่า
1: ไม
0: ่มีกลิ่นยากไหมคะสำหรับตอนแรกของเราไม่ยากเพราะนั้นต้นทางและปลายทางนะคะลงมือทำได้เลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะพิมพ์เสนนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่นานนะคะเพราะว่าเราสังเกตพิมพ์เสนแค่แป๊บเดียวนะคะเล่นหยิบตะกร้าอุปกรณ์มาได้เลยและสังเกตพิมพ์เสนได้เลยค่ะ

0: สังเกตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะไหนลองบอกพร้อมๆกันสิคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอ๊พิมเสนมีสถานะเป็นสถานะใดคะ
1: ของแข็ง
0: ของแข็งถูกต้องค่ะสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: สีขาวกลิ่นล่ะคะ
1: ม
0: ีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคะมีกลิ่นนะคะเอาละตอนแรกของเราปลายทางก็ได้แบบนี้เช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับข้อต่อไปค่ะข้อ2เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านในใจค่ะสำหรับข้อ2ต้องทำอะไรอ่านตรงหน้าจอก็ได้หรือจะอ่านในหนังสือก็ได้ค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเยี่ยมค่ะนะคะเอาแหละนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปคะสังเกตอะไรสังเกตชุดอุปกรณ์ดังรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะรูปตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะตามรูปเลยนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาคืออะไรคะคืออะไรคะ
2: พ
0: ิมพ์เสนที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะเราเรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์ตรงบิ๊กเกอร์นี้นักเรียนใส่พิมพ์เสนลงไปแล้วหรือยังคะใส่แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเพราะว่าเมื่อสักครู่ครูบอกว่าให้เรียนตักพิมพ์เสนใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์นั่นเองนะคะถัดขึ้นมาคือกระดาษแข็งที่เจาะรูนะคะ 4-5 รูวางปิดปากบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะคะสุดท้ายที่อยู่บนสุดคืออะไรคะ

0: แก้วพลาสติกนักเรียนต้องจัดอุปกรณ์แบบนี้ค่ะนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเนาะหลังจากนั้นค่ะเราจะยังไม่ได้ทำเราต้องมาร่วมกันทำอะไรกันก่อนเยี่ยมอภิปรายอันนี้คือสิ่งสำคัญหนูจะอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ส
0: ิ่
1: งที
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: น
0: สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อหนูให้ความร้อนกับบิ๊กเกอร์ที่ใส่พิมพ์เศษลงไปว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อให้ความร้อนเอ๊ะเราจะสังเกตตอนที่ให้ความร้อนอย่างเดียวไหมคะพงศกรเราจะสังเกตตอนที่ให้ความร้อนอย่างเดียวไหมคะเราต้องสังเกตอย่างไรด้วยคะเมื่ออะไรเมื่อตอนเมื่อตอนดับไฟด้วยนะคะเมื่อตอนดับไฟไปแล้วสัก5นาทีนักเรียนก็กลับมาสังเกตอีกนะคะ1ครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ยากไหมยากไหมไม่ยากนะคะกิจกรรมตรงนี้ค่ะจะอยู่ในหน้า111นะคะก็คือข้อที่2ค่ะเดี๋ยวมาอภิปรายกันก่อนนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพิมพ์เสนนะคะว่าเมื่อนำบิ๊กเกอร์บรรจุพิมพ์เสนไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหนูลองคุยกันในกลุ่มเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นก็อภิปรายต่อค่ะแล้วถ้าดับไฟล่ะเมื่อดับไฟอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะคะก็คุยกันในกลุ่มอ่ะช่วงที่2นี้เข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจนะ
0: สรุปแล้วนะคะกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะปลายทางให้นักเรียนนั้นสังเกตอุปกรณ์ค่ะจากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อให้ความร้อนกับบิ๊กเกอร์ที่ใส่พิมพ์เสนโดยเราจะตั้งไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อดับไฟนะคะแล้วก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะร่วมกันอภิปรายในกลุ่มค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพูดคุยอภิปรายกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะว่านักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อนำบิ๊กเกอร์บรรจุพิมพ์เสนไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งใครนำเสนอคะค่ะแก้มเชิญเลยค่ะ
1: พิมพ์เสนที่อยู่ในบีเกอร์จะไหม้และมีควันขึ้นไปอยู่ในแก้วพลาสติกค่ะ
0: พิมพ์เสนจะไหม้แล้วก็มีควันขึ้นไปอยู่บนแก้วพลาสติกใช่ไหมคะหนูคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นคิดว่ายังไงเหมือนกับของแก้มไหมคะเหมือนกับกลุ่มของแก้มไหมไม่เหมือนเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้มนั่งลงลูกกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองคุณผู้ส่งเชิญครับ
2: พิมพ์เสนจะค่อยๆกลายเป็นควันครับ
0: พิมพ์เสนจะค่อยๆกลายเป็นควันใช่ไหมคะพิมพ์เสนยังอยู่ในบิ๊กเกอร์ไหมลูก
2: อยู่ครับ
0: คิดว่ายังอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะนะคะคิดว่าพิมพ์เสนยังอยู่ในบิ๊กเกอร์ยกมือค่ะยกมือได้เลยเรายังไม่ได้ทำไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดใครคิดว่าพิมพ์เสนไม่น่าจะอยู่แล้วไหม้ไปแล้วมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าไหม้ไปแล้วค่ะคุณครูใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะคะนั่นคือนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีใครแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมคะอ้าวณรงค์ศักดิ์ณรงค์ศักดิ์เป็นยังไงบ้างลูกกลุ่มณรงค์ศักดิ
3: ์อาจจะระเหิดเป็นแก๊สครับ
0: มีคำว่าแก๊สเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรต่อไปค่ะต่อไปเมื่อดับไฟบ้างนะดับไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะกลุ่มของลูกอมค่ะลูกอมคิดว่าถ้าดับไฟแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรลูกอม
4: พิมพ์เสนอาจจะ
0: เป็นอย่างไรคะ
4: แข็งตัวอยู่ในแก้ว
0: พิมเสนน่าจะแข็งตัวอยู่ในแก้วไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะกลุ่มของลูกอมคิดว่าเป็นแบบนี้มีใครแตกต่างจากนี้ไหมมีใครแตกต่างจากลูกอมไหมคะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะสามารถรู้ขึ้นนำเสนอกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะคุณครูขอไฟสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่ห้าครับเปาเปาคิดว่ายังไงคะกลุ่มที่ห้าตัวแทนกลุ่มที่ห้าเมื่อดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
5: พิมเสนกลายเป็นของเหลวครับ
0: กลุ่ม5บอกว่าพิมพ์เสนกลายเป็นของเหลวในใครคิดเหมือนกลุ่มที่5ค่ะยกมือค่ะพิมพ์เสนน่าจะกลายเป็นของเหลวไม่ยกมือแสดงว่าพิมพ์มีเพื่อนมีเพื่อนกลุ่มที่2ก็บอกว่าพิมพ์เสนน่าจะเป็นของเหลวเหมือนกันครับคุณครูมาค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องทำไมคะก็จะต้องทำกิจกรรมเนาะนะคะเพื่อตอบสิ่งที่นักเรียนนั้นได้เขียนไปนะคะต่อไปข้อที่3กับข้อที่4ค่ะวิธีทำให้เรียนอ่านในใจค่ะข้อ3กับข้อ4ต้องทำอะไรต่อไปนะคะ

0: เรียนอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะกิจกรรมข้อที่3ข้อ4ค่อยนักเรียนนั้นทำอะไรทำอะไรคะค่อยทำอะไรแบ่งหน้าที่ทำกิจกรรมใช่ไหมคะนั้นนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะใครที่จะบันทึกผลก็บันทึกนะคะใครจัดอุปกรณ์นะคะใครสังเกตก็ต้องช่วยกันสังเกตอยู่แล้วทุกอย่างจะต้องช่วยเหลือกันช่วยกันเก็บอุปกรณ์นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบผลการอภิปรายกันว่าที่นักเรียนตอบกันมานั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนต้องนำกระดาษแข็งที่เจาะรูไว้กี่รูนะกี่รูนะคะประมาณ 4-5 รูจะต้องนำมาวางอย่างไรเอ่ย
1: วาง
0: ไว้บนปากบีเกอร์นะคะแล้วก็นำแก้วพลาสติกใสไปทำอะไรคะมาครอบบนแผ่นกระดาษแข็งที่เราได้เจาะรูเอาไว้ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะไปตั้งตั้งไฟประมาณสักกี่นาที
1: 5 นาที
0: แล้วหนูต้องสังเกตด้วยใช่ไหมสังเกตอะไร
1: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังเกตอะไรล่ะคะเขาให้นักเรียนสังเกตอะไรมีอะไรบ้างที่ต้องสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแก้วพลาสติกใสที่ไหนอีกในบิ๊กเกอร์ไหมในบิ๊กเกอร์ด้วยใช่ไหมคะในบิ๊กเกอร์ในแก้วพลาสติกใสแล้วก
1: ็
0: บนแผ่นกระดาษ3อย่างใช่ไหมคะบนแผ่นกระดาษอันนี้เราสำคัญนะเพราะเราจะต้องสังเกตนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนั้นแล้วก็ทำไมคะ
1: ด
0: ับ
1: ไฟ
0: ประมาณสักกี่นาที
1: 5 นาที
0: แล้วก็สังเกตเหมือนเดิมเลยแต่ที่สังเกตมีอะไรบ้างนะ
1: การ
0: เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไหนบิ๊กเกอร์ในไหนอีก
1: แก้ว
0: พลาสติกและ
1: บ
0: นกระดาษแข็งที่เรานั้นเจาะรูนั่นเองนะคะนักเรียนดูหน้า112ถึงหน้า113ค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกลงไปอันนี้สำคัญเมื่อเราสังเกตแล้วเราต้องบันทึกลงไปนะคะสิ่งที่ต้องบันทึกนะคะข้อ3การสังเกตเมื่อพิมพ์เสร็จได้รับความร้อนได้รับความร้อนหนูต้องบันทึกอย่างไรตรงนี้ต้องหันมาดูก่อนค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันข้อนักเรียนทำอะไรคะ
1: วาดรูป
0: ถูกต้องไหมคะกลุ่ม1โสดารัตน์ถูกต้องไหมลูกวาดรูปอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วก็ทำอะไรต่อคะเขียนบรรยายใช่ป่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบีเกอร์แก้วพลาสติกใสแล้วก็
1: แผ่
0: นกระดาษแข็งเมื่อพิมพ์เสร็จนั้นได้รับความร้อนใช่ไหมคะนั่นคือช่วงแรกช่วงที่2นะคะผลการสังเกตเมื่อดับไฟก็คือวาดรูปเหมือนกันนะคะแล้วก็บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในบิ๊กเกอร์แก้วพลาสติกใสแล้วก็แผ่นกระดาษแข็งเมื่อดับไฟนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีไหมคะไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำนะคะในการจัดอุปกรณ์นิดหนึ่งค่ะนะคะในการจัดอุปกรณ์นะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์นะคะก็ต้องแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์ของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะมีไฟค่อนข้างที่ทำให้นักเรียนอันตรายถูกต้องค่ะดังนั้นเมื่อมีการจุดไฟหรือการให้ความร้อนกับสารเนี่ยหนูควรจะจับแตะต้องไหมคะ
1: ไม่
0: ควรเพราะอะไรอันตรายได้นะคะเป็นความมีความร้อนเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ในวันนี้นักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟใช่ไหมคะในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช้เป็นไหมคะ
1: ใช้เป็น
0: ใช้เป็นครูแนะนำนิดนึงเพราะครูเคยเห็นนักเรียนนะคะในการจุดไฟนะเมื่อนักเรียนจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเอาก้านไม้ขีดที่จุดไฟไปตรงไหนคะเอาไปไว้ที่สายเพื่อทำการดับไฟ

0: ไปนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะแบบนี้นะนะคะแล้วก็ทำไมคะจ่อลงไปที่ไหนคะที่ไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะทีนี้นะคะทำไมครูนุชนักเรียนดูลักษณะการจับของครูนะคะบางคนจับแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแนวดิ่งแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ทำไมคะไฟก็ทำไมคะจะไหม้ไม้นะคะนักเรียนก็ทำไมคะจุดตรงให้ทำไมคะอยู่ตรงที่เป็นหัวไม้ขีดไฟนะคะแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็เอาไปใส่ลงในสายนะคะอ่ะตรงส่วนนี้ได้ไหมคะได้ดังนั้นในการจัดอุปกรณ์นะคะจัดอุปกรณ์อันดับแรกต้องวางอะไรก่อนแล้วนะตอนนี้ในบิ๊กเกอร์ของนักเรียนเนี่ยจะมีอะไรนะคะ
1: พิม
0: เสนนะคะพิมเสนวางนะคะแล้วก็ต่อไปวางอะไร
1: วางกระดาษทราย
0: ฮะวางกระดาษแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะวางลงไปต่อไปทำไงต
1: ่อ
0: เอาแก้วพลาสติกมาทำไมคะมาวางครอบลักษณะนี้ดูก็ทำการจุดไฟนะคะจุดไฟเนาะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นสำรวจอุปกรณ์ก่อนค่ะได้ครบไหมในตะกร้าที่นักเรียนได้ไปอุปกรณ์ที่เรียนได้ไปได้ครบไหมคะลูกมีกลุ่มไหนได้ไม่ครบไหมคะไม้ขีดไฟมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะแต่ชุดตะเกียงกับฮอมีเนาะนะคะตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะปลายทางนะคะสำหรับปลายทางสรุปแล้วกิจกรรมช่วงต่อไปนี้นะคะก็ให้นักเรียนนั้นแบ่งหน้าที่ค่ะและทำตามหน้าที่ในการทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลก็ต้องรบกวนเล่นครูปลายทางนะคะคอยช่วยเหลือหรือแนะนำในการใช้อุปกรณ์อื่นๆหากนักเรียนยังทำไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะทำกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันนะคะหลังจากที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมไปนะเอาละค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้ต้องหันมาที่คุณครูก่อนค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่านักเรียนจำได้ไหมก่อนตั้งไฟหรือให้ความร้อนพิมเสนมีสมบัติเป็นอย่างไรก่อนตั้งไฟมีสถานะเป็นยังไงนะคะ
1: ของแข็ง
0: มีสถานะเป็นของแข็งมีอะไรอีกสีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นนะคะนั่นคือก่อนที่เราเอาไปตั้งไฟเนาะใช่ไหมคะต่อไปแล้วพอเอาไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนเขียนได้ว่าอย่างไรกันบ้างพิมเสนทำไมนะคะ
2: พ
0: ิมเสนยังอยู่ไหมใน
2: อย
0: ู่ทั้งหมดไหมคะมีปริมาณทั้งหมดเป็นยังไงคะพิมเสนทำไมคะพิมเสนบางส่วนหายไปใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
0: พิมเสนบางส่วนหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปไหน
2: กลายเป็น
0: แก๊สอ๋อกลายเป็นไอกลายเป็นหนูรู้ได้ไงว่ากลายเป็นไอหรือกลายเป็นแอสมันกลายเป็นแก๊สมีควันสังเกตได้อีกมีไอเกาะอยู่ที่ไหนมีไอมีกลิ่นใช่ไหมคะแล้วในแก้วพลาสติกพบอะไรอ่ะ
2: มี
0: ควันนะมีควันแล้วในบิ๊กเกอร์ล่ะคะ
2: บิ๊กเกอร์ก็มีไอจ้าม
0: ีฝ้าขาวเอ๊ะฝ้าขาวนั้นคืออะไรอะทราบไหมคืออะไรอ๋อคือพิมเสนรู้ได้ไงเป็นพิมเสนอะเพราะว่าเป็นสีขาวเพราะก่อนที่เราทำกิจกรรมเนี่ยก่อนตั้งไฟเนี่ยพิมเสนมีสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ขาว
0: สีขาวนะคะเอาละค่ะมีของแข็งสีขาวนะคะเกาะอยู่ข้างบิ๊กเกอร์จริงไหมจริงไม่จริ
2: ง
0: เนื้อขึ้นมาจากบริเวณก้นภาชนะนะคะ

ะที่แรกอยู่ที่ก้นภาชนะใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ทำไมคะอยู่เหนือก้นภาชนะนะคะแล้วพอตัวที่แก้วเนนบอกว่ามีควันมีไอพิมเสียงอยู่ในนั้นใช่ไหมนะคะต่อไปพอดับไฟแล้วคะคือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพอดับไฟในบิ๊กเกอร์ก่อนตอนนี้ลงไปดูค่ะหันไปดูต้นดับไฟเป็นยังไงคะในบิ๊กเกอร์พิมมีอะไรขาวๆอยู่ใช่ไหมขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะสีขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะพิมเสนรู้ได้ไงเป็นพิมเสนอ๋อพิมเสนหายไปหนูคิดว่ามันน่าจะทำไมนะเกาะอยู่ข้างบีเกอร์ใช่ไหมคะในแก้วพลาสติกมีไหมมีไม่มีมีไหมคะในแก้วพลาสติกมีไหมนักเรียนเอาจับแก้วพลาสติกออกมาแล้วก็สังเกตที่อันนี้ด้วยนะคะที่กระดาษด้วยค่ะกระดาษหนูเห็นอะไรอ่ะขอภาพนะคะเป็นมีกระดาษนะคะมีกระดาษด้วยนะคะกระดาษนักเรียนหันหน้ามาทางนี้ทางคุณครูค่ะทุกคนทุกกลุ่มหนึ่งคนที่กระดาษมีอะไรกระดาษลูกหยิบกระดาษขึ้นมานะคะกระดาษขึ้นมากระดาษมีอะไรอะคะสีขาวๆนั่นคืออะไรอะพิมเสนนะคะพิมเสนเพราะเราก่อนเราทำกิจกรรมเนี่ยพิมเสนก็มีสีอะไรนะสีขาวมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมนะคะดังนั้นนะคะเมื่อดับไฟแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือพบของแข็งสีขาวอยู่ที่ข้างบิ๊กเกอร์แล้วก็แข็งสีขาวนั้นนะคะอยู่ตามขอบรูของกระดาษนะคะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็พบที่แก้วหนูดูแก้วพลาสติกยังมีอยู่ไหมจะมีเสวขาวอยู่ไหมคะมีสีขาวไหมคะก็บางส่วนก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งนะคะบางส่วนก็ไม่เห็นแต่ไปอยู่ตรงส่วนไหนไปเกาะอยู่ที่กระดาษใช่ไหมคะไปเกาะอยู่ที่กระดาษนะคะเยอะต่อไปเรียบร้อยไปแล้วสำหรับกิจกรรมนะคะที่เราทำไปนะคะเราเก็บข้อมูลวาดรูปบรรยายให้เรียบร้อยประเมินตนเองค่ะหน้า117วันนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่กันไหมได้มีการช่วยกันในกลุ่มไหมคะมีการช่วยกันในกลุ่มนะคะวันนี้สิ่งที่ฉันทำได้เป็นยังไงดีพอใช้หรือปรับปรุงสรุปกิจกรรมวันนี้ทำอะไรบ้างให้คุยสรุปกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะสุ่มถามนะคะสุ่มถามตามกลุ่มวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างทำกิจกรรมแล้วได้พบอะไรบ้างค่ะในกลุ่มตัวเองคุยกันในกลุ่มค่ะ

0: เรียบร้อยไหมขอเลขที่28ค่ะใครคะอ้าว28ปัญญาของหนูสรุปว่ายังไงคะลูก
1: เมื่อพิมพ์เสนโดนความร้อนพิมพ์เสนจะละลายเป็นน้ำแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
0: พิมพ์เสนเมื่อโดนความร้อนจะละลายเป็นน้ำและจับตัวเป็นก้อนแล้วไงอีกคะ
1: แล้วก็เป็นฝ้าค่ะ
0: แล้วเป็นฝ้าและตอนดับไฟอะคะต้องดับไฟละคะดับไฟเป็นยังไงคะ
1: พิมพ์เสนจะไปเกาะอยู่ตรงขอบบิ๊กเกอร์ค่ะ
0: พิมพ์เสนจะไปเกาะอยู่ตรงขอบบิ๊กเกอร์นะคะมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะเอาล่ะถามนิดนึงตอนให้ความร้อนกับพิมพ์เสนพิมพ์เสนกลายเป็นน้ำไหมอย่าให้หลอกตาเรานะกลายเป็นน้ำหรือไม่พิมพ์เสนกลายเป็นน้ำไหมคะพิมพ์เสนไม่ได้กลายเป็นน้ำนะคะแต่ว่าตอนที่เราให้ความร้อนเรานึกว่าเป็นน้ำใช่ไหมต้องสังเกตดีๆนะคะถ้าพิมพ์เสนไม่เป็นน้ำแล้วกลายแล้วไปไหนอ่ะก็กลายเป็นแก๊สถูกต้องค่ะนะคะกลายเป็นแก๊สมาดูค่ะวันนี้สรุปกิจกรรมทำอะไรบ้างเมื่อนำพิมพ์เสนนะคะไปให้ความร้อนนะคะพิมพ์เสนบางส่วนจะหายไปจากก้นภาชนะนะคะและเมื่อดับไฟจะพบอะไรพบพิมพ์เสนที่อยู่ข้างบีกเกอร์แล้วก็กระดาษแข็งก็คือยังพบพิมพ์เสนอยู่รู้ได้ยังไงว่ายังพบพิมพ์เสนเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยครูถามแล้วว่าก่อนเราทำกิจกรรมคือให้ความร้อนเนี่ยพิมพ์เสนมีสมบัติเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้งให้ความร้อนแล้วทั้งดับไฟก็ยังเป็นพิมพ์เสนอยู่ที่นะที่เป็นของแข็งนะคะเป็นของแข็งเมื่อได้กลับมาเรื่องเป็นของแข็งมีกลิ่นใช่ไหมคะมีกลิ่นมีสีขาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเรียนกันในต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อลงรายละเอียดต่อไปซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารแล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเอาล่ะวันนี้นักเรียนนะคะกลับไปบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งวาดรูปให้เรียบร้อยนะคะเขียนบรรยายให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กล

0: และแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

ดวงใหญ่ขนาดเวอร์เวอร์หมุนรอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซตเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์เอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาละค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันลูกเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านนะคะเด็กๆเคยสรุปไหมคะจากที่เราเรียนมาเนี่ยเด็กๆเคยสรุปเรื่องจากเรื่องที่อ่านบ้างไหมลูกเด็กๆเคยเรียนเรื่องการสรุปเรื่องจากเรื่องที่อ่านมาบ้างไหมคะ
3: เคย
2: ไหมลูกการสรุปเรื่องจากเรื่องที่อ่านสิ่งสำคัญเลยคืออะไรเมื่อเราอ่านเรื่องแล้วเราจะต้อง
3: จับใจความสำคัญเ
2: ก่งมากเราจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเขากล่าวถึงอะไรเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะมีความรู้นะคะติดตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านรอบคอบรอบรู้ความคุณครูจะมีบทความมาให้เด็กๆนะคะทั้งปลายทางรวมถึงต้นทางด้วยนะลูกได้อ่านกันนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปนะคะจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นกล่าวถึงอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่าน

0: หมดเวลาสำหรับการอ่านบทความแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะตอบคำถามคุณครูแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับตาเอามือลงดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญไหมลูกถ้าเราไม่มีดวงตาหรือตาเราไม่สามารถมองเห็นได้เด็กๆคิดว่าเราจะใช้ชีวิตลำบากไหมคะ
1: ลำบาก
0: นะคะนี่ก็เป็นคำถามนะคะพื้นๆเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกระตุ้นความคิดกันนะลูกเอาละค่ะเรากลับเข้ามาสู่เรื่องนะคะเรื่องที่คุณครูให้อ่านนะคะนั่นก็คือเรื่องสารเคมีกระเด็นเข้าตานั่นเองอ่ะใจความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรใจความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรลูกใช่แล้วค่ะจะเป็นวิธีการแก้นะคะเมื่อสารเคมีทำไมลูกกระเด็นเข้าตานะคะซึ่งใจความสำคัญเมื่อเรานะคะมีสารเคมีกระเด็นเข้าตาวิธีการที่จะปฐมพยาบาลเร็วที่สุดคือ
1: การใช้น้ำสะอาดล้างตา
0: การใช้น้ำสะอาดนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่านั่นเองนะลูกก็คือน้ำสะอาดล้างนะคะล้างตาให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้ามีการระคายเคืองหรือมีอาการที่มันบวมหรืออักเสบมีตาแดงขึ้นมานะคะเราควรที่จะทำอย่างไรลูกถูกต้องเราควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะคุณครูได้บอกไว้แล้วนะคะว่าดวงตานะคะก็ถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญถ้าสมมุติว่าอะนักเรียนตามองไม่เห็นข้างหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าอะตาเรามองไม่เห็นข้างหนึ่งอยู่ๆเราบอกว่าเฮ้ยอยากไปเปลี่ยนตาใหม่จังเลยอยู่ๆเราเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วไปยื่นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกอ๋อขอพบคุณหมอเปลี่ยนตาหน่อยค่ะได้ไหมลูกตาของเรามันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายขนาดนั้นเลยไหมลูกสามารถเปลี่ยนได้ง่ายไหม
1: ไม
0: ่นะคะอวัยวะนะคะดวงตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญนะลูกเขาถึงได้มีการเปิดรับบริจาคอะไรลูก

0: มีการบริจาคนะคะเกี่ยวกับกระจกตาจริงๆแล้วเนี่ยตาเราไม่ได้เสียแบบว่าทั้งลูกนะลูกแต่สิ่งที่เสียหายที่ทำให้มองไม่เห็นนั่นก็คืออะไรกระจกตานั่นเองเห็นไหมคะกระจกตาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันบางๆเล็กๆเด็กๆคิดดูนะอะไรที่มันบอบบางเล็กๆเนี่ยแล้วถ้าโดนสารเคมีเข้าไปยิ่งเป็นกรดยิ่งเป็นด่างเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายง่ายไหมลูก ขนาดฝุ่นเข้าตาเรายังรู้สึกอะไรระคายเคืองเลยแล้วนับประสาอะไรกับสารเคมีที่มีกรดเยอะที่มีด่างเยอะนะคะดังนั้นอ่ะคุณครูขอสอบถามหน่อยลูกดังนั้นถ้าสมมติว่าเรานะคะโดนสารเคมีอะไรถ้าเข้าตานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรลูกรีบใช้น้ำสะอาดในการล้างทันทีเลยนะคะล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเข้าตาเราเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเราก็ควรที่จะทำไมคะบอกผู้ปกครองนะคะให้รีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะเพราะอย่างที่บอกดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญนะลูกเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนแล้วลูกคุณครูมีคำถามมาถามค่ะเด็กๆเคยสระผมไหมคะ
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: เวลาเราอาบน้ำเราถูสบู่ไหมลูก
1: ถ
0: ูไม่ว่าสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวอ่ะใครอาบน้ำโดยไม่ถูสบู่บ้างยกมือมีไหมลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะใครอาบน้ำโดยไม่ถูสบู่บ้างยกมือมีไหมเอ่ยใครสระผมโดยที่ไม่ใช้แชมพูหรือสบู่บ้างยกมือฮันแน่นักเรียนปลายทางนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะยกดีไม่น่ายกดีไม่น่านักเรียนต้นทางล่ะคะมีใครสระผมโดยที่ไม่ใช้แชมพูหรือสบู่บ้างลูกมีไหมคะใครอาบน้ำโดยใช้สบู่หรือยาสระผมยกมืออ้าวมีคนไม่ยกด้วยคุณครูถามว่ามีใครอาบน้ำโดยใช้สบู่หรือยาสระผมบ้างยกมืออ่ะเอามือลงใครเคยสระผมแล้วแชมพูเข้าตาบ้างเอ่ยยกมืออ่ะโหมีเพื่อนด้วยนะคะที่เคยสระผมแล้วไม่เคยเข้าตาเลยเหรอลูกไม่เคยเลยโอ้เก่งมากเลยนะคะอ่ะเอามือลงลูกไหนลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเวลาแชมพูเนี่ยมันเข้าตาเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรลูก
1: แสบ
0: แสบแล้วทำอย่างไรเอาน้ำใช่ไหมคะเราจะใช้น้ำสะอาดในการล้างใช่ไหมลูกอ่ะใครเคยสบู่อ่ะถูอาจจะมีเศษกระเด็นเข้าตาบ้างมีไหมโอ้ยังมีนะคะยังมีนะคะอ่ะมีหนูทำอย่างไรลูกก็เอาน้ำล้างใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการเบื้องต้นเลยนะคะเวลาสารเคมีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะคะหรือว่าเข้าตาของเราเนี่ยก็เราควรที่จะใช้น้ำล้างนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมนะลูกอ่ะคราวนี้คุณครูขอถามหน่อยว่าบทความนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม
1: ่มีค่ะ
0: เราดูได้จากเราพิจารณาจากสิ่งใดลูก
1: ที่มา
0: เขาบอกว่ามาจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งเป็นบทความเนี่ยมาจากสถาบันสุขภาพเด็กโดยตรงดังนั้นเป็นบทความที่น่าเชื่อถือไหมลูก
1: น
0: ่
1: าเช
0: ื่อ
1: ถ
0: ือ
1: ค่ะ
0: เรามาดูนะคะนายแพทย์นะคะนายแพทย์ศักชัยนะคะก็เ เป็นนายแพทย์ใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะมีความรู้ต่างๆนะคะรวมถึงสถาบันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าบทความนี้เนี่ยมีอะไรคะมีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือเมื่ออ่านแล้วเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันนะลูก1 2 3
1: บอก

าแล้วค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีต่อนะคะนั่นก็คือข้อ4นะคะเมื่อนักเรียนอ่านนะคะเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมและสามารถเขียนหรือบอกหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆไว้นะคะให้เด็กๆเนี่ยจำไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการพูดการเขียนสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านและการพูดนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะเกี่ยวกับการเขียนสรุปเรื่องว่าการเขียนสรุปเรื่องนั้นเป็นอย่างไรการเขียนสรุปเรื่องนะคะหรือสรุปความนะคะเป็นการสรุปแนวคิดหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องจากการฟังหรือการอ่านแล้วถ่ายทอดให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจนะคะจึงต้องเก็บใจความสำคัญของเรื่องนะคะแล้วนำมาเขียนใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนั่นเองเอาง่ายๆว่าเมื่อเราอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยบทความนั้นอาจจะมีข้อความหรือคำที่ใช้เป็นคำที่เข้าใจยากดังนั้นเราจึงจะต้องอ่านแล้วนำมาจับใจความสำคัญประเด็นสำคัญจากเรื่องที่เราอ่านแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตนเองนะคะสำนวนภาษาของตนเองในที่นี้นั่นก็คือเรียบเรียงด้วยการใช้ภาษานะคะเรียบเรียงด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะต่อไปนะลูกนะเรามาดูนะคะการเขียนสรุปเรื่องนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะลูกอย่างแรกเลยนะคะเวลาเราจะสรุปเรื่องนักเรียนจะต้องอ่านหรือฟังเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจก่อนเราจะอ่านครึ่งๆกลางๆไม่ได้นะคะอ่านให้เข้าใจว่าเรื่องที่อ่านนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะหรือหากเป็นเรื่องหรือเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องที่มันมีตัวละครเพิ่มเข้ามาเราก็จะต้องจับใจความสำคัญให้ได้นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเพราะเหตุใดและผลเป็นอย่างไรเราจะต้องจับใจความให้ได้นะคะถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ก็แสดงว่านักเรียนนะคะจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ทั้งหมดแล้วนะลูกหลังจากนั้นเมื่อเราจับใจความได้แล้วให้เรากลับมาอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งตัดในส่วนที่มันเป็นรายละเอียดออกนะคะตัดในส่วนที่เป็นรายออกให้เหลือแค่ส่วนที่เป็นใจความสำคัญเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะจัดเรียงประเด็นความคิดนะคะและลำดับเรื่องราวด้วยภาษาของตนเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาเขียนหรือนำมาพูดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทำไมคะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราจะต้องอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งอย่างแรกเลย1เพื่อตรวจสอบว่าการเขียนของเรานั้นเรียงลำดับเรื่องราวถูกต้องหรือไม่2เราตรวจสอบคำถูกคำผิดว่าเรานั้นได้เขียนคำ

ใดบ้างที่ผิดคําใดบ้างที่เขียนถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นการตรวจสอบนะคะความถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการอ่านเพื่อดูสำนวนของตัวเองเอเราจะต้องใช้คำเชื่อมไหมนะหรือว่าเมื่อเรานำข้อความมาเรียงกันแล้วเนี่ยทำไมอ่านแล้วมันทะแม่งเอเราจะต้องเปลี่ยนคำหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นการขัดเกลาภาษาให้มีความสละสลวยนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นกลวิธีนะคะในการเขียนสรุปเรื่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านเรื่องสนุกคิดวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องมาให้นักเรียนนะคะได้อ่านกันนั่นก็คือเรื่องเทพารักษ์กับชายตัดฟืนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านแล้วหลังจากนั้นเรานะคะจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องเทพารักษ์กับชายตัดฟืนร่วมกันให้เด็กๆปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะอ่านนิทานเรื่องนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางได้อ่านนิทานเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะถามนักเรียนนะคะประมาณ3ข้อด้วยกันนะลูกใครจะเป็นผู้โชคดีนะอ่ะกลุ่ม4ดีกว่าลูกกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4เดี๋ยวตอบคำถามครูง่ายๆเลยนะคะอ่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าตัวละครในเรื่องเทพารักษ์กับชายตัดฟืนมีตัวละครสำคัญใดบ้างคะ
1: มีเทพารักษ์กับชายตัดฟืนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนนะคะตัวละครไปแล้วลูกตัวละครไปแล้วอ่ะเรื่องนี้อ่านแล้วได้ข้อคิดใดบ้าง
1: ไม่ควรคดโกงผู้อื่น
0: เราไม่ควรคดโกงผู้อื่นเอ๊ะใครคดโกงใครนะ
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านทำไมลูก
1: โกหกเทพารักษ์

0: โกหกเพื่อที่จะอยากได้อะไรคะ
1: ขวานเงินขวานทอง
0: เพื่ออยากได้ขวานเงินและขวานทองนั่นเองนะคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะไหนใครมีข้อคิดอื่นๆ อีกบ้างลูกจากการอ่านนิทานเรื่องนี้ใครมีข้อคิดอื่นๆ อีกบ้างยกมืออ่ะตอบได้เลยค่ะ
2: ไม่ควรอยากได้ในสิ่งที่ของคนอื่นมีครับ
0: เราไม่ควรอยากได้ในสิ่งของของคนอื่นใช่ไหมคะต่อให้เราไม่มีเราก็ไม่ควรที่จะไปอิจฉาหรือว่าอยากได้ในสิ่งของบุคคลนั้นใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะเอาละค่ะในเรื่องนิทานนะคะนิทานเรื่องเทพรักษ์กับชายตัดฟืนนะคะมีข้อคิดนั่นก็คือสอนให้คนเรานั้นรู้จักนะคะซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์และเราไม่ควรที่จะพูดโกหกนะคะไม่ว่าจะโกหกกับบุคคลใดก็ตามนะคะไม่เช่นนั้นทำไมคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์หรือถ้าเราโกหกสุดท้ายแล้วเราก็จะเหมือนกับเพื่อนบ้านนั่นเองที่สุดท้ายแล้วเขาได้ขวานเงินและขวานทองกลับมาไหมลูกนอกจากไม่ได้แล้วยังเสียก็ยังเสียขวานของตัวเองไปอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะผลของการที่เรานะคะไม่ซื่อสัตย์หรือผลของการโกหกสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะคะที่เป็นผลดีต่อตัวของผู้กระทําเองสุดท้ายก็จะส่งผลเสียต่อผู้กระทํานะคะเอาละค่ะนอกจากแล้วเด็กๆเรื่องนี้นะคะเรามาดูนะคะเรื่องนี้มีตัวละครสําคัญชื่อว่าอะไรบ้างนะลูกตัวละครเทพรักษ์แล้วก็ชายตัดฟืนตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตัวคือ
3: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านถ้าเป็นนักเรียนจะนำตัวละครใดเป็นแบบอย่างลูก
3: ชายตัดฟืน
0: เมื่อกี้คุณครูได้ยินนะแววๆว่าเพื่อนบ้านเหรอคะมีใครจะเอาเพื่อนบ้านเป็นแบบอย่างไหมลูกมีไหมเลขที่เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มดีกว่าเลขที่14ใครเอ่ยอยู่นี่นี่เองอยู่ใกล้ๆครูเลยนะคะหนูจะนำบุคคลใดในตัวละครเป็นแบบอย่างลูกมีเทพรักษ์มีชายตัดฟืนแล้วก็มีเพื่อนบ้านอ่ะมี3ตัวละครหนูจะเลือกใคร
4: ชายตัดฟืนครับ
0: หนูจะเลือกชายตัดฟืนเพราะว่าอะไรครับหนูอยากไปตัดฟืนเหรอ
4: เปล่าครับเป็นคนไม่คดโกงครับ
0: โอ๊ยหนูอยากเป็นแบบชายตัดฟืนก็คือเป็นคนที่ไม่คดโกงใช่มั้ยคะเป็นคนซื่อสัตย์ใช่มั้ยลูกเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะไหนมีใครนอกจากที่จะให้ตัวละครของชายตัดฟืนเป็นตัวอย่างมีใครอยากจะให้ตัวละครอื่นเป็นแบบอย่างที่เราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างลูกมีไหมหนูอยากให้ตัวละครใดคะ
4: เทพรักษ์ครับ
0: หนูอยากให้เทพรักษ์ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรลูก
4: ไม่เชื่อคนคดโกงครับ
0: ก็จะทำให้เรานะคะหนูก็จะใช้ตัวอย่างของเทพรักษ์ใช่ไหมลูกก็คือเวลาเราฟังใครพูดก็ตามเราควรที่จะเชื่อเลยไหมไม่นะคะเราก็จะต้องพิสูจน์ก่อนใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะเอาละค่ะใครจะนำนิสัยของเพื่อนบ้านมาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างลูกยกมือ

อ่ะไม่มีใครยกเลยงั้นคุณครูยกเองก็ได้คุณครูจะนำนะคะพฤติกรรมของเพื่อนบ้านนะคะไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการดูพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเนี่ยคะว่าเมื่อเขาเนี่ยโกหกเขาไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายแล้วส่งผลดีต่อตัวเขาไหมเพื่อนบ้านก็คือไม่ดีดังนั้นเราก็นำแบบอย่างของเพื่อนบ้านนี่แหละมาสอนเราเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะโกหกหรือไม่ซื่อสัตย์นั่นเองมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าผลของการกระทําเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของเราเองนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการช่วยกันนะคะสรุปนะคะเรื่องที่อ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ตรวจและประเมินใบงานที่3ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่3ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้เด็กๆนะคะนำชุดกิจกรรมหรือใบงานนั้นส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะลูกคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านเรื่องวังนาคินนะคะแล้วตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าการอ่านมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะสุ่มหมายเลขเพื่อให้นักเรียนได้ตอบกันนะคะลูกถ้านักเรียนปลายทางนะคะมีหมายเลขที่คุณครูสุ่มนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามด้วยนะลูกนะเอาละค่ะหมายเลข24หมายเลข24ค่ะชมพูใช่ไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะชมพูการอ่านมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนคะ
1: สามารถให้เราจับใจความสำคัญจากเรื่องที่เราอ่านได้ค่ะ
0: เป็นการฝึกทักษะใช่ไหมลูกทำให้เรามีทักษะการอ่านจับใจความสำคัญได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียน

0: นะคะยังมีความสำคัญต่อนักเรียนอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความเพลิดเพลินนะคะการให้ความบันเทิงหรือว่าการให้ความรู้แก่นักเรียนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนจะต้องใช้ทักษะการจับใจความสำคัญนะคะเพื่อทำให้เรานั้นอ่านแล้วทราบว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นมีใจความสำคัญว่าอย่างไรและที่สำคัญถ้าเราอ่านแล้วเราได้ข้อคิดเราก็สามารถนำข้อคิดเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านบทร้อยกรองที่มีคุณค่านะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้1ใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านบทร้อยกรองที่มีคุณค่า2ใบงานที่4เรื่องการอ่านบทร้อยกรองที่มีคุณค่าซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะนะคะการอ่านการพูดนะคะหรือว่าการฟังรวมไปถึงการเขียนนะคะล้วนมีความสำคัญต่อนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกฝนทักษะของตนเองเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมาน่ะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการ

0: ปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบอกค่าเงินนะครับเป็นทศนิยมการบอกความยาวเป็นทศนิยมการบอกน้ำหนักเป็นทศนิยมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมนั่นเองนะครับจริงๆนักเรียนก็จะไปเจอที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับปริมาตรในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับนักเรียนดื่มนมไหมครับเคยไหมครับดื่มนมกล่องเคยไหมเอ่ย
3: เค
2: ยดื่มน้ำที่เป็นขวดไหมครับเคยนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับบริเวณที่เป็นฉลากนะครับของขวดน้ำนั้นๆเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ด้วยว่าน้ำนะครับมีปริมาตรเท่าใดใช่ไหมครับอย่างเช่นมีน้ำ1ลิตรนะครับมีน้ำ500มิลลิลิตรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ามีน้ำ1ลิตรเนี่ยจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรนั่นเองแล้วก็จะบอกในรูปของทศนิยมด้วยนะครับเราเรียนในเรื่องของการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมแต่เดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาทบทวนในเรื่องของหน่วยของปริมาตรกันก่อนนี่เลยนะครับทบทวนหน่วยปริมาตรและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรที่นักเรียนเคยทราบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ1ลิตรจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรครับ 1,000 มิลลิลิตรนั่นเองนะครับต่อไปครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับก็คือ1มิลลิลิตรจะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนสังเกตดูจาก2บรรทัดนี้นะครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะครับและเขายังบอกอีกว่า1ลิตรก็ดันไปเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรน่าจะเท่ากันไหมครับ

เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้น1มิลลิลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในวันนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรมีอะไรบ้างนะครับที่คุณครูให้นักเรียนได้ลองสังเกตทั้ง3บรรทัดนี้แล้วเราก็จะนำความรู้ตรงนี้แหละครับนำมาใช้ในเรื่องของการบอกปริมาตรในรูปทศนิยมในวันนี้

0: ทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้นั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนปริมาตรในรูปทศนิยมพร้อมทั้งให้ผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมอย่างที่ครูเคยถามนักเรียนครับนักเรียนเคยดื่มนมกล่องไหมครับเคยนะครับครูสังเกตตอนเช้าก็มีนักเรียนบางคนใช่ไหมครับที่ได้กินนมโรงเรียนได้กินไหมครับกินบางครั้งเขาก็จะให้นักเรียนมาที่เป็นแบบกล่องถูกต้องไหมครับลักษณะก็คล้ายๆกับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนักเรียนดื่มนมวันละ1กล่องเขาบอกว่ามีปริมาตร200มิลลิลิตรถามนักเรียนว่านักเรียนดื่มนมวันละกี่ลิตรคุณครูถามนักเรียนก่อนว่าถ้าต้องการทราบว่านักเรียนดื่มนมวันละกี่ลิตรเราจะต้องทำยังไงครับจากสถานการณ์นี้เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยถูกต้องไหมครับใช้การเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยอะไรเอ่ย
1: เปล
0: ี่
1: ยนหน่วย
0: เก่งมากครับเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยมิลลิลิตรให้ไปเป็นหน่วยอะไรครับ
1: หน่วย
0: ลิตรนะครับเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรให้เป็นหน่วยลิตรแล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนักเรียนก็อาจจะต้องมาดูความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับสำหรับวิธีคิดเรามาดูความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนม200มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรโดยความสัมพันธ์ของมิลลิลิตรกับลิตรนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรกับลิตร1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรครับ
1: 1,000 มิลลิลิตร
0: เท่ากับ1ลิตรนะครับนี่เลยนะครับ

0: อย่างที่บอกไป 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นแสดงว่า200มิลลิลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับ200ใน 1,000 ของ1ลิตรใช่ไหมครับถ้าเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 200ส่วน 1,000 นะครับนี่เห็นไหมครับเท่ากับเศษ200ส่วน 1,000 แล้วถ้าในรูปทศนิยมอะไรครับ
1: ศูนย์จุดสองศูนย
0: ์ศูนย์หรือ0.2นั่นเองนะครับนี่เลยเห็นไหมครับและ0.200ลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับ0.2ลิตรนี่อย่างที่ครูได้บอกนะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยดื่มนมวันละ 0.2 ลิตรนี่นักเรียนสังเกตครับให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรกับลิตรนะครับมิลลิลิตรเนี่ยเป็นหน่วยย่อยลิตรเนี่ยเป็นหน่วยใหญ่ถูกต้องไหมครับมิลลิลิตรเป็นหน่วยย่อยลิตรเป็นหน่วยใหญ่การเปลี่ยนหน่วยย่อยนะครับให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหรือการคูณครับ
1: การหาร
0: ใช้การหารนั่นเองแล้วเราจะใช้จำนวนใดมาหารเราก็มาดูที่ความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับความสัมพันธ์เนี่ยเขาเทียบ 1,000 นะครับ 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นเวลาเราเลือกจำนวนที่มาหารจะต้องนำ 1,000 มาหารนั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนนะครับลองสังเกตอีกสักนิดนึงอย่างที่ครูได้บอกไปการเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหรือการคูณนะครับใช้การหารและถ้านักเรียนคิดว่าถ้าไปเจอการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยที่เราเคยเรียนมาเราจะใช้การหารหรือการคูณครับใช้การคูณนั่นเองนะครับอาจจะมีในตัวอย่างต่อๆไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรสถานการณ์นะครับก็คือน้ำหวาน5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าเท่ากับกี่ลิตรโจทย์ถามเป็นลิตรถูกต้องไหมครับสิ่งที่บอกมาเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยคือนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากหน่วยอะไรครับ
1: หน่วยลูกบาศก์
0: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูบอกว่าเปลี่ยนจากหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรให้ไปเป็นหน่วยลิตรนักเรียนก็จะต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์นะครับระหว่างลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถูกต้องไหมครับนี่นะครับวิธีการคิดครับจะมีอยู่2วิธีเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีที่1ให้นักเรียนดูก่อนนะครับจากความสัมพันธ์นั้น 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1อะไรครับ
1: 1ล
0: ิตรเท่ากับ1ลิตรนี่นะครับดังนั้นท่านครูอยากทราบว่า 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรครูจะทำยังไงครับ
1: นำมาหาร
0: เก่งมากทำไมจึงนำมาหารให้นักเรียนสังเกตลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเราจะทำการเปลี่ยนให้เป็นลิตรเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหรือการคูณครับ
1: ใช
0: ้การหารแล้วเราจะใช้จำนวนใดมาหารเราก็มาดูที่ความสัมพันธ์1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นจำนวนที่เราเลือกมาหารคือ 1,000 เก่งมากครับดังนั้น 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับเศษ 5,128 ส่วน 1,000 เขียนเป็นทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 5.128
0: หน่วยเป็นลิตรนะครับเพราะว่าเราจะทำการเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตรนั่นเองดังนั้นน้ำหวาน 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 5.128 ลิตรทีนี้ครูมีอีกหนึ่งวิธีที่จะแนะนำให้กับนักเรียนนะครับอีกหนึ่งวิธีนี่เลยเป็นวิธีที่2ครับนักเรียนครับเขาบอกว่าน้ำหวาน 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรท่านครูจะบอกนักเรียนว่าก็คือมีน้ำหวานอยู่ 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับอีก128ลูกบาศก์เซนติเมตรครูพูดถูกไหมครับถูกไหมฟังใหม่นะครับ น้ำหวาน 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรคุณครูจะบอกว่าถ้าคุณครูจะบอกว่ามีน้ำหวาน 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับอีก128ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าคุณครูพูดถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องนะครับนี่เลยนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นลิตรอันนี้จากโจทย์นะครับทีนี้อย่างที่ครูได้บอกไป 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เท่ากับ 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ128ลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้ถามนักเรียนว่าเอ๊ะจากความสัมพันธ์กี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรครับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรคุณครูถามเมื่อเดือนว่าแล้ว 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าเท่ากับกี่ลิตรก็ต้องเป็น5ลิตรนะครับดังนั้นนี่เห็นไหมครับเนื่องจาก 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็ต้องเท่ากับเศษ 5,000 ส่วน 1,000 นะครับเท่ากับ5ลิตรสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปก็คือแล้ว128ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับกี่ลิตรนะครับเราก็สามารถเขียนเป็นตัวส่วนใช่ไหมครับที่ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ได้ครับ 1,000 นะครับเพราะว่า128ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นลิตรก็คือเป็น128ใน 1,000 ของ1ลิตรเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ128ส่วน 1,000 นะครับเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน
2: 0.128
0: 0.128 หน่วยเป็นหน่วยเป็นลิตรนะครับหน่วยเป็นลิตรตอนนี้เราเปลี่ยนหน่วยทั้ง2เป็นลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือทั้งหมดนี้เท่ากับกี่ลิตรเราก็นํา 5.000 ตรงนี้นะครับมารวมกับ 0.128 เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 5.128
0: นี่เลยดังนั้นน้ำหวาน 5,128 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับ 5.128 ลิตรนะครับสังเกตการเปลี่ยนหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลิตรครับทำได้โดยนำจำนวนที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วย 1,000 แล้วเขียนในรูปทศนิยมนี่อย่างที่ได้บอกไปครับเป็นการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับจากหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่เราใช้การหารให้นักเรียนได้สังเกตนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการบอกปริมาตรโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรกันบ้างนักเรียนครับความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรคืออะไรเอ่ยบอกครูหน่อยครับ
1: 1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร
0: นะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาคำตอบกันเขาบอกว่าน้ำผลไม้ครับ 2.5 ลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราทราบแน่ๆแล้วน่าจะมีกี่ลิตรครับ2ลิตรแน่นอนตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปก็คือที่เหลือก็คือ 0.50 ถูกต้องไหมครับ0.50 ลิตรเนี่ยคิดเป็นกี่มิลลิลิตรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ถามมาเรียนก่อนน้ำผลไม้มีปริมาตรเท่าไหร่มีปริมาตรเท่าไหร่ครับ
2: 2.50 ล
0: ิ
2: ตร
0: 2.50 ลิตรทีนี้ถามว่าจะหาปริมาตร 2.50 ลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรได้อย่างไรได้อย่างไรนะครับ
2: เอาน้ำยาไปค
0: ู
2: ณ
0: เราต้องเปลี่ยนอะไรครับ
2: เปลี่ยน
0: หน่วยใช่ไหมครับเปลี่ยนหน่วยจากลิตรให้เป็น
2: ม
0: ิลลิลิตรนั่นเองนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตรเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันได้เลยนะครับวิธีคิดทำแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกต 2.5 ลิตรนั้นจะเท่ากับ2ลิตรกับกี่ลิตรครับ 0.50 ลิตรอย่างที่ครูได้บอกไปตอนนี้เราทราบแล้วว่ามี2ลิตร นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาต่อก็คือ 0.5

0: 50ลิตรนั้นเป็นคิดเป็นกี่มิลลิลิตรเอนักเรียนครับเดี๋ยวครูขอยกความสัมพันธ์มาก่อนจาก1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรแล้ว 0.50 ลิตรจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรนะครับ 0.50 ลิตรจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรนักเรียนสังเกตดูว่าเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยถูกต้องไหมครับจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารข้อนี้เปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยก็ต้องใช้การคูณนะครับแล้วเราจะนำจำนวนใดมาคูณนักเรียนก็มาดูความสัมพันธ์ของลิตรกับมิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรดังนั้นจำนวนที่เราจะต้องนำมาคูณก็จะต้องนำจำนวนใดครับ 1,000 มาคูณนั่นเองดังนั้น 0.50 ลิตรเนี่ยก็จะเท่ากับ 0.5 คูณ 1,000 ครับเท่ากับ500มิลลิลิตรนี่เลยเห็นไหมครับดังนั้นน้ำผลไม้ 2.50 ลิตรจะเท่ากับ2ลิตร500มิลลิลิตรครับข้อสังเกตนะครับการเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรทำได้โดยนำจำนวนลิตรเนี่ยไปคูณด้วย 1,000 เห็นไหมครับนักเรียนสังเกตเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยใช้การคูณคูณอะไรนะครับก็คูณ 1,000 นั่นเองอันนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรนะครับทีนี้ต่อไปครับการบอกปริมาตรโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรกันบ้างลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าสำหรับข้อนี้ครับน้ำยาล้างจาน 3.8 ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าถ้าไปเจ คำถามแบบนี้นักเรียนจะหาคำตอบได้ไหมครับ
1: หาได
0: ้หาได้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรถามว่าคิดเป็นกี่อะไรครับลูกบาศก์เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นลิตรเราต้องทำการเปลี่ยนจากหน่วยลิตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรถามนักเรียนว่าลิตรไปเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเป็นการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยหรือว่าการเป็นการเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ครับเก่งมากครับเป็นการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยถ้าเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยใช้การคูณหรือการหารครับใช้การคูณถูกต้องไหมใช้การคูณแล้วคูณกับอะไรเราก็มาดูที่ความ 3,000 ของหน่วย2หน่วยนี้นะครับนี่เลยถามนักเรียนครับ1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
1: 1,000 ลูกบาศก์
0: เก่งมากครับ1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรคำถามต่อไปครับ 3.8 ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเราต้องทำยังไงครับนำ 3.8 ไปคูณกับ 1,000 นั่นเองนี่นะครับ 3.8 คูณ 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3,800 หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอย่างที่ได้บอกไปเป็นการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยใช้การคูณนะครับแล้วเราก็มาดูที่ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นจำนวนที่เราเลือกมาคูณก็คือ 1,000 3.8 คูณ 1,000 เท่ากับ 3,800 หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับดังนั้นน้ำยาล้างจาน 3.8 ลิตรจะเท่ากับ 3,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้ข้อสังเกตครับการเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรทำได้โดยนำจำนวนลิตรคูณด้วย 1,000 นี่เห็นไหมครับข้อนี้ก็เลยนำจำนวนลิตรก็คือ 3.8 ไปคูณด้วย 1,000 นั่นเองผ่านไหมครับข้อนี้ผ่านนะครับต่อไปครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างลูกบาศก์เซนติเมตรกับมิลลิลิตรกันบ้างถามนักเรียนก่อนครับจากที่ได้ทบทวนไปเมื่อต้นชั่วโมงความสัมพันธ์ระหว่างลูกบาศก์เซนติเมตรกับมิลลิลิตรคืออะไรเอ่ยมีนักเรียนตอบยังตอบผิดอยู่นะครับ

0: ตอบอีก1รอบครับ
1: 100 บาท
0: อ้าวก็ยังมีนักเรียนที่ตอบผิดอยู่นะครับนักเรียนตอบว่า1มิลลิลิตรเท่ากับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรยังไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางช่วยหน่อยครับมีนักเรียนตอบถูกแล้วปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับเก่งมากๆเลยนักเรียนบอกครูบอกว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรถูกต้องไหมครับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับถามเมื่อเรียนว่าน้ำยาล้างจาน 3,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรโอ้ข้อนี้ง่ายไหมครับถามมาเรียนเลยนักเรียนคิดว่าคิดเป็นกี่มิลลิลิตรครับ
2: 3,800
0: ก็ต้องเป็น 3,800 มิลลิลิตรทำไมถึงเป็น 3,800 มิลลิลิตรเพราะว่าจากความสัมพันธ์นะครับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้น 3,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะต้องเท่ากับ 3,800 มิลลิลิตรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดังนั้นน้ำยาล้างจาน 3,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็น 3,800 มิลลิลิตรครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำกันบ้างให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบกลุ่มละ1ข้อนักเรียนเลือกทำได้เลยนะครับหรือนักเรียนบางกลุ่มบอกว่าขอฝึกทำทั้ง3ข้อเลยได้ไหมถ้ามีเวลาเหลือถูกต้องไหมครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่1ครับน้ำยาซักแห้ง 6,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรข้อที่2ครับน้ำกระเจี๊ยบ1ลิตร280ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรและข้อที่3ครับน้ำดื่ม550มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรตอนนี้นักเรียนสามารถจดๆลงไปนะครับแล้วก็ลงมือทำได้เลยเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ครับน้ำยาซักแห้ง6000

0: 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยตอบเป็นครูดังๆหน่อยครับว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 6.4
0: นักเรียนบอกครูบอกว่า 6.4 ลิตรนะครับหรือนักเรียนบางคนได้ยินมาบอกว่า 6.400 มีไหมครับ

0: ต้องการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหรือการคูณนะครับหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่ครับใช้การหารนั่นเองนะครับดังนั้น 6,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้การหารนะครับเศษ 6,400 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: น
0: 6.400 หรือ 6.4 หน่วยเป็นลิตรครับดังนั้นน้ำยาซักแห้ง 6,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 6.4 ลิตร

ต่อไปครับข้อที่2น้ำกระเจี๊ยบ1ลิตร280ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่ลิตรที่เรารู้ทราบแน่ๆแล้วนะครับก็คือมีอยู่1ลิตรสิ่งที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยก็คือเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาศก์อะไรครับลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลิตรการเปลี่ยนหน่วยย่อยไปเป็นหน่วยใหญ่เราก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้การหารสิ่งที่นักเรียนจะต้องมาดูก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตรนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะเปลี่ยนหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลิตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรครับดังนั้น280ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับเศษ280ส่วน 1,000 เราใช้ 1,000 มาหารนะครับได้เป็น 0.280 หรือ 0.28 หน่วยเป็นลิตรดังนั้นครับน้ำกระเจี๊ยบ1ลิตร280ลูกบาศก์เซนติเมตรจะเท่ากับ 1.28 ลิตร

่อไปครับข้อที่3น้ำดื่ม550มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรนักเรียนครับสำหรับโจทย์ข้อที่3นี้นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย0.55 หรือ 0.550 ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เรียนตอบมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับนี่เลยเราก็มาดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตรกับลิตรครับ1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเอ่ย1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะครับเราจะทำการเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรเป็นลิตรเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหารด้วยเท่าไหร่ก็หาร 1,000 นะครับ1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร550มิลลิลิตรเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับกี่ลิตรนะครับเราก็นํา550หารด้วย 1,000 เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ550ส่วน 1,000 ให้เขียนเป็นทศนิยมเลยครับ 0.550 หรือ 0.55 หน่วยเป็นลิตรนั่นเองดังนั้นครับน้ำดื่ม550มิลลิลิตรเท่ากับ 0.55 ลิตร

เดี๋ยวสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งครับการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมการบอกปริมาตรเป็นทศนิยมใช้การเทียบ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรจากหน่วยใหญ่ที่อยู่ในรูปทศนิยมเป็นหน่วยย่อยอาจทำได้โดยใช้การคูณการเปลี่ยนหน่วยปริมาตรจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่อาจทำได้โดยใช้การหารสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราเรียนในเรื่องของการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบการคูณการหารทศนิยมสิ่งที่จะต้องเตรียมครับแบบฝึกหัดที่ 2.27 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะ
1: ว้าว
2: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
3: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆ

0: ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิด

0: อายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุดเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ่าประชาธิปไตย
1: ยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: รัชสมัยแห่งพระ

0: าทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอาจดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำ

พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่า

0: ให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
1: คุณตาเป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเริ่มทำกันเลย

0: นหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: ันเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรณชันชัยสุดน้ำประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ$164ต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75 สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60 สตางค์ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75 สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60 สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ$164ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ$123ต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357 ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39.14 บาทต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9.43 บาทต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34.14 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1.50 บาทต่อลิตรค่ะ
0: ขณะที่ในกลุ่มของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9 สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6.14 บาทต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47.28 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98 สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98 สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37.92 บาทต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18 สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4.62 บาทต่อลิตรราคาขายปลีก33.29 บาทต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44 บาท 44 สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2.77 บาทต่อ

0: ลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29.23 บาทต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้ที่มีผลคือวันนี้2กันยายนครับ
1: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะคะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยาเรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
0: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Ro-Ro Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
1: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเสียเช่นนั้นนะครับ
0: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศเขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาได้พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจาก

ผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาช

0: ร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
1: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนะคะในอำเภอบางระมงพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวพไทยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ
0: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีครับคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็แสลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้แสลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
1: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทม.พร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะ

0: พร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
1: ่อส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทมนะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: ร้อยเมกะวัตต์
1: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
0: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
3: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำกำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งตำรวจสน.ห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับ

0: ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสน.ห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
1: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร52เซนติเมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับจ่ายน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายที่อำเภอเมืองสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอู่เทนและอำเภอท่าพนมส่วนจังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรี

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไ
4: หร่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้ย
4: ฮะ
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่ง

0: หมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่จ้ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแต่เป็นครั้งที่3กันแล้วค่ะโดยการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการนับจำนวนต่างๆอีกเช่นเคยแต่วันนี้กิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการรวบรวมข้อมูลครั้งที่3จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานนับจำนวนเซลล์ที่ต้องการตามเงื่อนไขในชีวิตประจำวันประมวลผลข้อมูลด้วยความอดทนและละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียน1ข้อค่ะคำถามในวันนี้มีอยู่ว่าการใช้สูตร count a และ count if ในโปรแกรมตารางทำงานคำสั่งที่ใช้ทำงานใดทบทวนจากครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้สูตร count a และ count if ในการนับจำนวนถูกไหมคะแต่ครูอยากให้นักเรียนบอกว่าทั้ง2สูตรนี้มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างขอตัวแทนสัก1คนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะหนึ่งไหมลูกทางด้านนี้เชิญค่ะส่งนึกถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ได้ว่าเรามีการใช้สูตร count a ทำอะไรบ้าง count if ทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยใช้สูตร count a ทำอะไรคะ
1: count a ใช้นับทั้งหมดครับ
0: นับจำนวนทั้งหมดใช่ไหมลูกแล้ว count if ล่ะคะ
1: เป็นสูตรที่ใช้เงื่อนไขครับ
0: ก็คือการนับจำนวนเหมือนกันแต่ภายใต้เงื่อนไขใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เพื่อนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้มีใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมลูกมีไหมคะแสดงว่าทุกคนตอบเหมือนกันเนาะซึ่งที่เพื่อนตอบมาถูกต้องแล้วค่ะ count a ใช้ในการนับจำนวนรวมทั้งหมดนะนับจำนวนเซลล์ที่มีทั้งหมดเลยส่วน count if ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบที่ครูได้เตรียมมาให้นะคะในส่วนของ count a นับจำนวนเซลล์ทั้งหมดในช่วงเซลล์ที่กำหนด

0: count if นะคะนับจำนวนเซลล์ตามเงื่อนไขในช่วงเซลล์ที่กำหนดเช่นเดียวกันแสดงว่านักเรียนยังพอจำได้ว่าครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้ทั้ง2สูตรนี้ในการนับจำนวนแล้วก็สามารถอธิบายความแตกต่างของทั้ง2สูตรได้นะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมของครูก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการประมวลผลด้วยการนับจำนวนและสูตรที่ใช้ในโปรแกรมตารางทำงานสรุปกิจกรรมง่ายๆให้นักเรียนลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ในการนับจำนวนได้บ้างและสูตรที่นักเรียนจะใช้มีสูตรอะไรบ้างลองขอตัวแทนช่วยกันตอบว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างที่นักเรียนเคยรู้จักหรือสามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมนี้ได้บ้างขอตัวแทนสัก1คนหรือไม่ก็หลายๆคนก็ได้นะคะคนแรกเป็นใครดีทางด้านนี้เชิญค่ะหนูส่งไมค์ให้เพื่อนเลยลูกจากสถานการณ์นึกถึงในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่สามารถประมวลผลด้วยการนับจำนวนแล้วก็ใช้สูตรใดได้บ้าง
1: การขายของครับ
0: ก็คือการขายของใช่ไหมคะขายของแล้วที่นักเรียนจะนำมาใช้ประมวลผลนับจำนวนจะนับอย่างไรได้บ้างใช้นับอะไรบ้างคะ
1: ใช้นับจำนวนสีของอย่างเช่นของเล่นครับเป็นตุ๊กตาครับ
0: นับจำนวนสีใช่ไหมคะประเภทต่างๆใช่ไหมลูกแล้วสูตรที่นักเรียนคิดว่าจะนำมาใช้มีสูตรอะไรบ้างคะ
1: count if ครับ
0: count if ใช่ไหมคะโดยการระบุเงื่อนไขไปเลยใช่ไหมลูกว่าแต่ละสีหรือแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเก่งมากๆถูกต้องขอบคุณนะคะมีใครนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกหรืออยากจะนำเสนอสถานการณ์อื่นๆที่แตกต่างจากเพื่อนไหมคะขอทางฝั่งนี้สักหนึ่งคนผู้หญิงก็ได้ค่ะ1คนลูกฝั่งนี้ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันก็ได้ที่สามารถนำมาประมวลผลแล้วก็นับจำนวนได้มีสถานการณ์อะไรบ้างเอ่ย
1: ใช้เลือกสิ่งที่ต้องซื้อของค่ะ
0: ก็คือใช้การนับจำนวนสินค้าหรือรายการที่เราจะต้องซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ลองยกตัวอย่างสินค้าที่หนูอยากจะซื้อได้ไหมลูกมีสินค้าอะไรบ้าง
1: เสื้อผ้าหรือว่าอาหารค่ะ
0: เสื้อผ้าหรืออาหารใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วใช้ในการนับจำนวนใช่ไหมลูกว่าควรจะซื้อเท่าไหร่ถูกไหม
1: คะ
0: และสูตรที่หนูจะนำมาใช้มีสูตรอะไรบ้างคะ
1: สูตร count if แล้วก็ count a ค่ะ
0: ใช้ทั้ง2สูตรเลยแตกต่างจากเพื่อนเนาะของเพื่อนใช้ count if อย่างเดียวส่วนหนูใช้ทั้ง count if แล้วก็ count a ในการนับจำนวนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง2คนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยลูกถูกต้องแล้วที่เพื่อนทั้ง2คนได้ตอบมานะคะถือเป็นสถานการณ์ที่สามารถนำมานับจำนวนได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนสินค้าอาหารหรืออาจจะเป็นสีต่างๆนะคะของเล่นที่เพื่อนได้จำแนกออกมาถูกไหมลูกโดยใช้สูตร count a ในการนับจำนวนทั้งหมดแล้วก็ count if โดยการนับจำนวนแล้วก็ใส่เงื่อนไขระบุให้ชัดเจนนะคะเก่งมากๆทั้ง2คนเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ตอบคำถามแล้วก็ลองยกตัวอย่างสถานการณ์กันไปแล้วนะคะแล้วเราก็เคยได้ลงมือปฏิบัติโดยการใช้สูตร count if และ count a ไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ครูมีใบงานต่อไปมาให้นักเรียนได้ทำใบงานที่3นะคะมีชื่อว่าชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษาในระหว่างนี้นักเรียนสามารถเปิดใบงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูไปพร้อมกันว่าเนื้อหาในใบงานมีอะไรบ้างนะคะแต่ในระหว่างนี้คุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันทำใบงานที่3ชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษากิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่3ชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษานั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่3นะคะชุดอาหารสำหรับไปทัศนศึกษานักเรียนจะเห็นว่าในใบงานนะคะจะมีชุดอาหารที่โรงเรียนจัดไว้เพื่อไปทัศนศึกษาประกอบด้วยเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันดังนี้เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ก็คือในใบงานนักเรียนจะมีตารางถูกไหมคะที่เป็นรายการของเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือทำการนับจำนวนนะคะนับจำนวนนักเรียนที่เลือกรับประทานอาหารเลือกเครื่องดื่มอาหารว่า

หรืออาหารกลางวันแต่ละอย่างว่ามีจำนวนเท่าไหร่บ้างในชุดข้อมูลแรกจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมส่วนสัญลักษณ์ที่จะใช้ในการนับก็จะมีอยู่ทางมุมซ้ายบนของรูปภาพนะคะเวลานักเรียนนับจำนวนแล้วต้องใช้สูตรหรือระบุเงื่อนไขก็ให้นักเรียนใส่สัญลักษณ์ที่อยู่ประจำรูปภาพนั้นๆนะคะต่อไปในชุดข้อมูลต่อไปจะเป็นในส่วนของอาหารว่างอาหารว่างได้แก่แซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่ายแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งแซนด์วิชปูอัดแล้วก็แซนด์วิชทูน่านะคะในใบงานจะมีข้อมูลมาให้อยู่แล้วว่ามีใครเลือกอะไรบ้างนักเรียนจะต้องทำการนับจำนวนออกมาว่ามีคนเลือกจำนวนเท่าไหร่นะคะต่อไปหลังจากอาหารว่างแล้วก็จะเป็นอาหารกลางวันมีด้วยกัน4เมนูนะคะอาหารกลางวันจะเป็นข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวข้าวไข่เจียวทรงเครื่องข้าวไก่ทอดกระเทียมแล้วก็ข้าวผัดไข่นะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นในส่วนของอาหารว่างจะเป็นตัวอักษร A B C D นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงลงมาส่วนที่เป็นอาหารกลางวันจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะคะกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูนะคะเวลาใส่เงื่อนไขก็อย่าลืมระบุตรงนี้ให้ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะนี่คือชุดของรายการอาหารที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้เพื่อที่จะให้นักเรียนเลือกเพื่อไปทัศนศึกษานะคะแต่ในใบงานมีการตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยในคำถามข้อแรกนะคะให้นักเรียนสรุปจำนวนของเครื่องดื่มอาหารว่างและอาหารกลางวันแต่ละชนิดที่นักเรียนเลือกจำนวนนักเรียนทั้งหมดโดยนับด้วยมือหลังจากนั้นกรอกข้อมูลผลลัพธ์ลงในช่อง S2 S5 S7 S11 S13 แล้วก็ S16 แล้วก็ C17 ก็จะเป็นช่องที่ครูได้ทำกรอบไว้ให้ที่เป็นกรอบสีเขียวหรือช่องข้อมูลสีเหลืองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่1ก่อนโดยเริ่มจากนับข้อมูลในตารางโดยการนับด้วยมือว่าในส่วนของเครื่องดื่มนะคะน้ำเก๊กฮวยมีจำนวนกี่คนที่เลือกนะคะอาหารว่างแต่ละชนิดมีกี่คนที่เลือกแล้วก็อาหารกลางวันแต่ละชนิดมีกี่คนบ้างที่เลือกตามรายการที่กำหนดให้วิธีการนับด้วยมือนักเรียนก็นับทีละรายการได้เลยแล้วก็ใส่จำนวนรวมลงไปด้านหลังในช่องสีเหลืองนะคะในคอลัมน์ H นะคะหรือว่าตรงส่วนที่ครูได้ทำการตีกรอบไว้ให้ในใบงานก็จะเป็นช่องสีเหลืองนั่นเองนะคะในตรงส่วนนี้ข้อที่1มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือมีใครสงสัยอยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่ในข้อนี้นักเรียนสามารถบันทึกลงในใบงานไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สูตรในการนับในข้อถัดไปกันเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ไม่มีข้อสงสัยให้นักเรียนทำการบันทึกคำตอบในข้อที่1ได้เลยเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนบันทึกคำตอบในข้อแรกตรงส่วนนี้ก่อนได้เลยเพื่อเป็นการนับจำนวนด้วยมือและเดี๋ยวจบจากข้อที่1เราจะได้ใช้โปรแกรมในการนับจำนวนแล้วก็จะได้เห็นข้อแตกต่างกันว่าการนับด้วยมือและการใช้สูตรแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลงมือบันทึกคำตอบในข้อที่1ได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาแล้วนะคะถือว่าเป็นเวลาพอสมควรที่ให้นักเรียนได้ทำการนับจำนวนด้วยมือนะคะโดยนับจำนวนในส่วนของเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้นักเรียนนำเสนอในข้อที่1กันก่อนเลยว่าเมื่อนับด้วยมือแล้วคำตอบที่ได้เป็นเท่าไหร่บ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนนำเสนอคำตอบในข้อแรกค่ะลูกทางด้านหลังในส่วนนี้นะคะจะให้นักเรียนนำเสนอคำตอบในข้อแรกที่เป็นการบันทึกคำตอบลงในตารางช่องสีเหลืองในคอลัมน์ H นะคะระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันแล้วลองตรวจสอบดูว่าการนับด้วยมือของนักเรียนกับของเพื่อนในห้องนี้สอดคล้องกันหรือไม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกับเฉลยของคุณครูกันนะคะพร้อมไหมลูก
1: พร้อม
0: นะนำเสนอได้เลยว่าในส่วนของข้อแรกที่หนูได้ทำการนับด้วยมือคำตอบได้เท่าไหร่บ้างเริ่มจากเครื่องดื่มค่ะบอกเลยน้ำแก้ฮวยมีกี่คน
2: น้ำแก้ฮวยมี2คนครับ
0: มี2คนต่อไปเลยลูก
2: น้ำลำไยมี6คนค่ะน้ำกระเจี๊ยบมี5คน
0: กระเจี๊ยบ5คน
2: น้ำมะตูมมี1คนครับ
0: น้ำมะตูม1คนต่อไปในส่วนของอาหารว่างแซนด์วิชแฮมชีสกี่คนคะ
2: แซนด์วิชแฮมชีสมี4คนครับ
0: ต่อไปแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่ายคนลูก
2: แซนด์วิชแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่ายมีอยู่2คนครับ
0: ต่อไปเลยค่ะ
2: แซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งมีอยู่2คนครับ
0: ต่อไปลูกแซนด์วิชปูอัด
2: แซนด์วิชปูอัดมีอยู่5คนครับ
0: และสุดท้ายแซนด์วิชทูน่า
2: แซนด์วิชทูน่ามี1คนครับ
0: แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของอาหารกลางวันเมนูแรกข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวกี่คนคะ
2: มีอยู่5คนครับ
0: แล้วก็ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องล่ะ
2: มีอยู่2คนครับ
0: ต่อไปข้าวไก่ทอดกระเทียม
2: มี3คนครับ
0: และสุดท้ายข้าวผัดไข่ค่ะ
2: มีอยู่4คนครับ
0: มีอยู่4คนนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนในการนำเสนอคำตอบค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอบคุณนะคะนี่คือคำตอบที่นักเรียนได้ทำการนับด้วยมือนะคะก็หลายๆคนนะคะในขณะที่เพื่อนนำเสนอได้มีการตรวจคำตอบของตัวเองไปด้วยนะคะบางคนนี้ทำหน้าดีใจเลยคือคำตอบตรงกับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าเมื่อนับจำนวนจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตรงกันกับของคุณครูหรือไม่นะคะครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของข้อแรกนะคะที่ได้ทำการนับจำนวนนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวย2คนน้ำลำไย6คนน้ำกระเจี๊ยบ5คนน้ำมะตูม1คนอาหารว่างแซนด์วิชแฮมชีส4คนแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่าย2คนแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้ง2คนและแซนด์วิชปูอัด5คนแซนด์วิชทูน่า1คนแล้วก็ส่วนอาหารกลางวันข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว5คนข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง2คนข้าวทอดกระเทียม3คนข้าวผัดไข่4คนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนลืมนำเสนอตรงส่วนที่เป็นจำนวนรวมนะคะจำนวนรวมนักเรียนข้างล่างก็คือ14คนนี่คือผลลัพธ์ในข้อแรกที่ได้ทำการนับจำนวนด้วยมือนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตรงส่วนข้อแรกก็จบลงไปแล้วในการนับด้วยมือส่วนข้อต่อไปจะเป็นการใช้โปรแกรมในการนับจำนวนนะคะคุณครูขอไปต่อกันเลยนะคะในส่วนของข้อที่2จากใกล้เคียงกับข้อแรกเลยนับจำนวนเหมือนกันแต่เราจะใช้โปรแกรมในการนับแล้วก็ใช้สูตร count a count if ในการนับนั่นเองนะคะข้อที่2สรุปจำนวนเครื่องดื่มอาหารว่างและอาหารกลางวันเช่นเดียวกันแต่มีการกรอกข้อมูลผลลัพธ์ลงในช่อง i 2ถึง i 5 i 7ถึง i 11 i 13ถึง i 16แล้วก็ c 18นะคะในส่วนของข้อที่2นี้เราจะเปลี่ยนมาบันทึกคำตอบลงในโปรแกรมในช่องของคอลัมน์ i ที่เป็นสีฟ้านะคะเมื่อเราใช้โปรแกรมในการนับจำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำคำตอบที่ได้บันทึกลงในตารางนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะลงมือทำครูขอไปต่อในข้อสุดท้ายกันก่อนนะคะในรายงานยังมีข้อที่3อีกข้อที่3มีอยู่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่1และข้อที่2ตรงกันหรือไม่นะคะเช่นเคยนักเรียนจะต้องทำการเปรียบเทียบด้วยว่าการนับด้วยมือและการใช้สูตรในการนับนะคะมีผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันหรือไม่ถ้าหากผลลัพธ์ไม่ตรงเพราะเหตุใดนักเรียนต้องอธิบายประกอบด้วยนะคะตรงส่วนใบงานระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการใช้โปรแกรมในการนับกันมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมลูกไม่มีแสดงว่านักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติกันแล้วนะคะ ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติในการนับจำนวนโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยลูกนักเรียนทุกคนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือนับจำนวนโดยการใช้โปรแกรมตารางทำงานกันนะคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปให้นักเรียนหาไฟล์งานที่มีชื่อว่าตารางแสดงข้อมูลการเลือกชุดอาหารนะคะไฟล์งานนี้จะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนคุณครูได้ทำการลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางสามารถเปิดไฟล์นี้ไปพร้อมๆกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาใช้สูตร count if แล้วก็ count a ในการนับจำนวนในวันนี้กันนะคะในระหว่างนี้นักเรียนทำการเปิดไฟล์ได้เลยนะคะตอนนี้นี่คือหน้าตาของไฟล์งานนะคะจะเป็นลักษณะเดียวกับในใบงานเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคอลัมน์ A จะเป็นในส่วนของเลขที่คอลัมน์ B เป็นเครื่องดื่มนะคะคอลัมน์ C เป็นอาหารว่างคอลัมน์ D เป็นอาหารกลางวันหลังจากนั้นในคอลัมน์ F นะคะจะเป็นในส่วนของหัวข้อที่เราจะใช้ในการนับจำนวนแบ่งเป็นเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันหลังจากนั้นคอลัมน์ G นะคะจะเป็นคอลัมน์ที่ใช้แสดงรหัสในการนับรหัสที่เราจะใส่ในเงื่อนไขนะคะคอลัมน์ H คือส่วนที่เราได้ทำการบันทึกคำตอบในข้อที่1ไปแล้วนะคะเป็นการนับด้วยมือส่วนคอลัมน์ I คือสิ่งที่เราจะคำนวณนับกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มที่คอลัมน์I นะคะในช่องเซลล์ที่มีชื่อว่า I 2กันก่อนเลยในวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะในส่วนที่เป็นเครื่องดื่ม1ช่อง1เซลล์อาหารว่าง1เซลล์อาหารกลางวัน1เซลล์หน้าที่ของนักเรียนนักเรียนจะต้องทำการเปลี่ยนเงื่อนไขให้ถูกต้องนะคะหรือใช้วิธีการคัดลอกสูตรจากที่คุณครูได้สอนไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกกันก่อนเลยเราจะใช้สูตร count if นะคะในช่องเซลล์ I 2โดยให้นักเรียนเริ่มต้นเครื่องหมายแรกในการใส่สูตรคือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปแบบนี้แล้วสูตรที่เราจะใช้สูตรแรกนะคะจะเป็นสูตร count ifcount if นะคะสูตรนี้เช่นเคยเมื่อนักเรียนเจอสูตรแล้วสามารถดับเบิลคลิก2ครั้งได้เลยนะคะ count if พิมพ์สูตร count if นะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เราจะลงมือปฏิบัติในการใช้สูตรในการคำนวณ count if สูตรแรกเลยในวงเล็บส่วนแรกจะเป็นการใส่ตำแหน่งของเซลล์ที่เราจะต้องการนับนะคะซึ่งเซลล์ที่เราจะใช้นับในส่วนของเครื่องดื่มนะคะส่วนของเครื่องดื่มจะเป็นคอลัมน์ B ทั้งหมดเลยคอลัมน์ B จะเริ่มตั้งแต่ B2 ถึง B15 นะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บให้นักเรียนใส่ตำแหน่งเซลล์ B2 ตามด้วยสัญลักษณ์โคลอนแล้วก็ B15 แบบนี้นะคะเพราะว่าเมนูเครื่องดื่มจะอยู่ในคอลัมน์ B เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตำแหน่งเซลล์โดย B2 คือตำแหน่งเซลล์เริ่มต้นที่เราต้องการจะนับและ B15 คือตำแหน่งเซลล์สุดท้ายที่ต้องการจะนับนะคะตอนนี้เราได้สูตรแล้วได้ตำแหน่งเซลล์แล้วลำดับต่อไปให้เป็นใส่สัญลักษณ์ลูกน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะใส่เงื่อนไขเนื่องจากรหัสที่กำหนดของเครื่องดื่มชนิดแรกคือน้ำเก๊กฮวยถูกไหมลูกรหัสของเราจะเป็นขีด1ขีดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเงื่อนไขให้นักเรียนใส่รหัสตามนี้เลยนะคะตรงเงื่อนไขนะใส่แบบนี้เลยค่ะรหัสตรงนี้นะคะคุณครูจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว I พิมพ์ใหญ่รหัสตรงนี้นะรหัสที่เป็นขีด1ขีดนะคะคุณครูใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว I พิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในเครื่องหมาย ฟันหนู2เครื่องหมายนี้นะคะรวมกันเป็นเครื่องหมายคำพูดหลังจากนั้นนักเรียนสามารถใส่วงเล็บปิดได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วกด Enter ดูนะคะลองกด Enter ดูจะได้ผลลัพธ์การนับจำนวนสรุปแล้วในส่วนของน้ำเก๊กฮวยนะคะมีจำนวนทั้งหมด2คนนะคะมีจำนวนทั้งหมด2คนอย่าลืมนะเมื่อพิมพ์สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วลองกด Enter ดูนะคะระหว่างนี้นักเรียนส่วนใหญ่หลายๆคนนะคะได้ทำการใส่สูตร Count If ในคอลัมน์ I2 ในช่องเซลล์ I2 เป็นที่เรียบร้อยได้ผลลัพธ์เท่ากับ2คนนะคะในระหว่างนี้นักเรียนสามารถใช้วิธีการคัดลอกสูตรนะคะจากที่ครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนทุกคนฟังพร้อมๆกันนะคะวิธีการที่จะรวดเร็วที่สุดโดยที่นักเรียนไม่ต้องพิมพ์สูตรในทุกช่องเซลล์ก็คือการคัดลอกสูตรวิธีการคัดลอกสูตรทำอย่างไรอันดับแรกนักเรียนนำเมาส์มาวางที่มุมขวาล่างของช่องเซลล์ที่นักเรียนต้องการจะคัดลอกนักเรียนจะเห็นว่าเมาส์ตอนแรกเป็นเครื่องหมายบวกสีขาวเมื่อนำเมาส์มาวางที่มุมขวาล่างจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวก

ดำนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วสามารถลากสูตรลงมานะคะลากเมาส์ลงมาแบบนี้จนถึงช่องที่นักเรียนต้องการแต่ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนทำการคัดลอกสูตรเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้เท่ากันทราบไหมคะว่าทำไมถึงเท่ากันเพราะว่าอะไรเอ่ยดูสูตรนี่คือสูตรในช่องแรกส่วนนี้คือสูตรในช่องที่2เห็นไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นนักเรียนจะต้องทำการเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ให้ถูกต้องถูกไหมคะเพราะเราทำการนับจำนวนเซลล์ตั้งแต่ B2 ถึง B15 และเงื่อนไขในแต่ละข้อจะต้องเปลี่ยนไปตามรหัสที่กำหนดให้อันดับแรกนักเรียนคัดลอกสูตรให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะทำในคอลัมน์นี้ให้ดูนะคะแล้วคอลัมน์อื่นๆนักเรียนต้องทำเองในส่วนอื่นนะตอนนี้ในเซลล์ I2 เนี่ยเราได้คำตอบแล้วนะคะส่วนเซลล์ I3 เมื่อนักเรียนทำการคัดลอกเสร็จแล้วนักเรียนบอกว่าเงื่อนไขไม่ตรงตำแหน่งเซลล์ไม่ตรงนักเรียนก็แค่ดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกที่เซลล์ I3 ก็คือการคลิกซ้าย2ครั้งเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์จาก B3 เป็น B2 ถึง B15 เหมือนเดิมถูกไหมลูกแล้วก็เงื่อนไขของเรารหัสคือ2ขีดเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้ถูกต้องแบบนี้แล้วก็กด Enter ได้เลยเห็นไหมคะก็จะทำการนับจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับใน I3 ดับเบิลคลิก2ครั้งเปลี่ยนตำแหน่งนะคะ B2ถึง B15 แล้วก็เพิ่มเป็นกี่ขีดลูก3แบบนี้โดยอิงจากรหัสในคอลัมน์ G แล้วก็กด Enter ได้เลยสุดท้ายเหมือนกันนะคะเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ B2 ถึง B15 แต่ว่าในเซลล์นี้ตรงน้ำมะตูมนะคะรหัสจะไม่เหมือนกันจะเป็นขีดตัว I แล้วก็ตัว V นะคะนักเรียนพิมพ์ให้ถูกต้องนะใส่รหัสให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กด Enter ตามปกติได้เลยก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้เลยทีนี้ใครพอเดาได้ไหมว่าในส่วนที่เป็นอาหารว่างจะต้องพิมพ์สูตรอย่างไรบ้างเดาได้ไหมคะบอกเลยว่าทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวันเราใช้สูตร count if ทั้งหมดเลยต่างกันแค่ตำแหน่งเซลล์แล้วก็เงื่อนไขนั่นเองนะคะใช้วิธีการคัดลอกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเซลล์เปลี่ยนเงื่อนไขก็ได้หรือนักเรียนคนใดที่สะดวกพิมพ์ทีละเซลล์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตามความถนัดของนักเรียนเลยจะใช้วิธีการคัดลอกสูตรแบบคุณครูหรือจะใช้วิธีการพิมพ์ลงไปในแต่ละเซลล์เลยก็ได้นะคะในระหว่างนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะได้ลงมือปฏิบัติในส่วนที่เป็นอาหารว่างกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นต้นสูตรในอาหารว่างให้1ช่องนะคะส่วนข้อมูลอื่นนักเรียนไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะคะนักเรียนจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองในส่วนของแซนด์วิชแฮมชีสตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะพิมพ์สูตรตัวอย่างให้ดูนะคะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับใช้ count if เช่นเดิมนะคะแล้วก็ตำแหน่งเซลล์ในส่วนของอาหารว่างเราจะไม่ใช้ B2 ถึง B15 แล้วนะนักเรียนฟังคุณครูให้ดีนะคะในส่วนที่เป็นอาหารว่างเราจะใช้ข้อมูลในคอลัมน์ C เราจะไม่ใช้คอลัมน์ B แล้วนะเพราะว่าอาหารว่างรหัสคือ A B C D E เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ข้อมูลในคอลัมน์ C นะคะตรงตำแหน่งเซลล์จะไม่เหมือนของเครื่องดื่มแล้วนะตำแหน่งเซลล์จะเป็น C2 ถึง C15 แบบนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยใส่เครื่องหมายลูกน้ำแล้วตามด้วยเงื่อนไขแต่เงื่อนไขของอาหารว่างจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเงื่อนไขแรกคือตัว A แบบนี้แล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้เรียบร้อยหลังจากนั้น

0: กด Enter และเช่นเคยในส่วนของเมนูอื่นๆที่เป็นอาหารว่างใช้สูตรเดียวกันนะคะเปลี่ยนตรงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับรหัสเพียงเท่านั้นนะคะใครจะคัดลอกลงมาหรือจะพิมพ์ทีละสูตรก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือส่วนของสูตรที่เป็นอาหารว่างนะคะ count if นะคะวงเล็บ c2 ถึง c15 เงื่อนไขตัวแรกคือ a นะคะแล้วก็ enter ได้เลยคุณครูจะขึ้นต้นให้แค่สูตรเดียวนะขึ้นต้นให้สูตรเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อาหารกลางวันส่วนช่องที่เหลือนะคะที่เป็นแซนด์วิชต่างๆที่เหลืออยู่นักเรียนจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการใช้สูตร count if ที่คุณครูขึ้นให้ในส่วนของอาหารว่างเพียงเท่านี้นะคะไปคัดลอกสูตรแล้วก็เติมให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด enter ให้เรียบร้อยด้วยนะคะคุณครูขอไปต่ออีกนิดเดียวในส่วนของอาหารกลางวันอย่างที่บอกว่าคุณครูจะขึ้นต้นสูตรให้สูตรแรกนะคะแล้วนักเรียนก็ทำการคัดลอกเองในส่วนของอาหารกลางวันเช่นเคยค่ะลูกใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปแล้วก็เป็นสูตร count if อีกเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้สูตร count if กันก่อนแล้วก็วงเล็บทีนี้ในส่วนของอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวันในส่วนเครื่องดื่มเราใช้คอลัมน์ B ใช่ไหมลูกอาหารว่างเราใช้ตำแหน่งเซลล์คอลัมน์ C ทีนี้อาหารกลางวันช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าอาหารกลางวันใช้คอลัมน์ไหนคะ
1: ใช
0: ้คอลัมน์ B คอลัมน์อะไรนะ
1: คอล
0: ัมน์ D นะคะ D Doc นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมลูกเหมือนเดิมเราใช้สูตรเหมือนเดิมทุกอย่างเรามีการเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเซลล์แล้วก็เงื่อนไขที่เราจะกำหนดนะคะในส่วนนี้นะคะตำแหน่งเซลล์ของอาหารกลางวันจะเป็น D2 ถึง D15 ตามด้วยเครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขตรงส่วนนี้จะเป็นกขคงในช่องแรกเงื่อนไขของเราคือกไก่นะคะแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะหลังจากนั้นสามารถคัดลอกสูตรแล้วก็ทำกระบวนการเดิมได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะครูจะให้นักเรียนลงมือบันทึกคำตอบแล้วก็ใช้สูตรตรงส่วนนี้ให้ครบเรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอคำตอบว่าเมื่อนักเรียนใช้โปรแกรมในการคำนวณนับดูแล้วนะคะจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันกับข้อที่1หรือไม่นะคะในระหว่างนี้นักเรียนทำการบันทึกคำตอบได้เลยนะคะนี่คือสูตรในส่วนที่เป็นอาหารกลางวันอย่าลืมนะเสร็จแล้วกด enter ด้วยนะคะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะหลังจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนใช้สูตร count if นะคะในการนับจำนวนของเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนะคะในระหว่างนี้คุณครูได้ลงไปดูมาแล้วว่านักเรียนหลายๆคนนะคะใช้สูตรได้ถูกต้องสามารถระบุตำแหน่งเซลล์แล้วก็เงื่อนไขได้ถูกต้องตามในใบงานตามโจทย์ที่มีให้นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะออกมานำเสนอคำตอบดูว่าเมื่อนักเรียนได้ใช้โปรแกรมตารางทำงานแล้วก็สูตร count if count a ในการนับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะตรงกับข้อแรกหรือไม่และได้จำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนลูกนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวอันดับแรกนะคะให้หนูนำเสนอในส่วนที่เป็นช่องคอลัมน์ไอ้นะคะที่เราได้ทำการใช้โปรแกรมในการนับจำนวนนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยลูก
1: จำนวนเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยจำนวน2คนน้ำลำไยจำนวน6คนน้ำกระเจี๊ยบจำนวน5คนน้ำมะตูมจำนวน1คนอาหารว่างแซนด์วิชแฮมชีสจำนวน4คนแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่ายจำนวน2คนแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้งจำนวน2คนแซนด์วิชปูอัดจำนวน

0: คนแซนด์วิชทูน่าจำนวน1คนอาหารกลางวันข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว5คนข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง2คนข้าวไก่ทอดกระเทียม3คนข้าวผัดไข่4คนค่ะ
1: และสุดท้ายรวมจำนวนนักเรียนกี่คนลูก
0: ทั้งหมด14คนค่ะ
1: ทั้งหมด14คนคุณครูขอถามก่อนเลยว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วจากการนับด้วยมือแล้วก็ใช้สูตร count a count if ในการนับจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรลูก
0: ผลลัพธ์ที่ได้จำนวนเท่ากันค่ะ
1: จำนวนเท่ากันเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเรานับได้ถูกแล้วก็ใช้สูตรได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมในส่วนที่เป็นรวมจำนวนนักเรียนหนูใช้สูตรอะไรในการนับคะ
0: ใช้สูตร count a ค่ะ
1: count a ใช่ไหมคะเป็นการนับจำนวนนักเรียนทั้งหมดเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆอีกครั้งให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะปรบมือเสียงดังๆเลยจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมเป็นเฉลยมาให้เรามาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของเราจะตรงกันหรือไม่นะคะหากนักเรียนคนใดที่คำตอบยังไม่สอดคล้องกับของคุณครูนักเรียนสามารถปรับแก้ไขได้รวมไปถึงคำตอบที่ลงมือปฏิบัติในโปรแกรมนะคะลองปรับสูตรให้ถูกต้องใส่เงื่อนไขใส่ตำแหน่งเซลล์ให้ถูกต้องนะคะในข้อที่1เราเฉลยกันไปแล้วเนาะผลลัพธ์ก็คือตามนี้เลยนะคะในส่วนของข้อที่2ตรงเครื่องดื่มนะคะคุณครูขอเฉลยในส่วนของสูตรก่อนสูตรที่เราใช้ก็จะเป็น count if ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งเซลล์อย่างที่บอกไปเนาะในส่วนของเครื่องดื่มเราจะเป็น B2 ถึง B15 นะคะแล้วก็เงื่อนไขตามรหัสที่กำหนดให้นะคะในส่วนของอาหารว่างนะคะสูตรที่ใช้ก็ count if เช่นเดียวกันตรงที่เปลี่ยนไปก็คือตำแหน่งเซลล์นะคะจะเป็น C2 ถึง C15 เห็นไหมคะอย่างที่คุณครูได้ทำให้ดูเลยใครที่ใช้ถูกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกต้องไปด้วยแล้วก็เงื่อนไขเราจะเปลี่ยนเป็นรหัสตามอาหารว่างก็คือ A B C D E นะคะให้สอดคล้องกับรหัสที่กำหนดมานะคะและส่วนสุดท้ายคืออาหารกลางวันนะคะใช้สูตรดังนี้เลย count if เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์นะคะเป็น D2 ถึง D15 เงื่อนไขจะเป็นกขคงเรียงลงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมผลลัพธ์กันดีกว่าว่าเมื่อเราใช้สูตรในการคำนวณแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บ้างนะคะนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดเลยน้ำแก้ควย2คนน้ำลำไย6คนน้ำกระเจี๊ยบ5คนน้ำมะตูม1คนนะคะแซนด์วิชแฮมชีส4คนแซนด์วิชไข่กุ้งสาหร่าย2คนแซนด์วิชปูอัดไข่กุ้ง2คนแซนด์วิชปูอัด5คนแซนด์วิชทูน่า1คนนะคะอาหารกลางวันข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว5คนข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง2คนข้าวไก่ทอดกระเทียม3คนและข้าวผัดไข่4คนจำนวนนักเรียน14คนเห็นไหมคะว่าคำตอบตอนนี้นักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งการนับด้วยมือแล้วก็การใช้สูตรในการนับนะคะมีคำตอบและผลลัพธ์ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนของข้อที่3นะคะที่อ้างอิงจากข้อมูลในข้อที่1และข้อที่2เมื่อเราทำการเปรียบเทียบดูแล้วนะคะคำตอบที่ได้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันนะคะแล้วครูมีการอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการคำนวณหาผลลัพธ์ช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหลายๆคนนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เมื่อนับด้วยมือบางคนยังสับสนอยู่เลยบางคนยังใช้เวลานานเพราะต้องนับทีละช่องไปเรื่อยๆแต่เมื่อได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณหรือใช้โปรแกรมและสูตรในการนับบางคนสามารถนับจำนวนเสร็จภายในเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องแล้วก็ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะก็ต่อไปจะเป็นการสรุปบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้สูตรในโปรแกรมตารางทำงานเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนช่วยสรุปหน่อยว่าวันนี้กิจกรรมที่เราได้ทำมีอะไรบ้างหรือว่าเราได้ใช้สูตรในการนับจำนวนอย่างไรบ้างค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนลูกขอเป็นกลุ่มทางด้านหน้าได้ไหมคะสักหนึ่งคนเลขที่22แล้วกันค่ะเลขที่22คือใครลูกเลขที่22ช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้หนูได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสรุปจากใบงานที่เราได้ทำไปก็ได้อันดับแรกเลยสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้มีอะไรบ้างคะ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ

0: ใช้
1: ใช้สูตรใช่ไหมลูกสูตรอะไรบ้างที่หนูได้ใช้ไป
0: สูตรข่าวอีฟแล้วก็สูตร
1: เคาท์เอใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรที่ได้ใช้ก็คือเคาท์อีฟแล้วก็เคาท์เอใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนใช้2สูตรนี้ในการนับจำนวนอะไรคะ
0: รวมเกี่ยวกับการว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ค่ะ
1: นับจำนวนเครื่องดื่มอาหารว่างใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอบคุณนะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอมาแล้วว่าวันนี้เราได้ใช้สูตร count a count if ในการนับจำนวนให้เป็นเครื่องดื่มอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันนะคะซึ่งเราได้มีการใช้ทั้ง2สูตรนี้เปรียบเทียบกับการนับจำนวนด้วยมือซึ่งจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเนื่องจากในวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของเรามีหลากหลายใช่ไหมลูกมีการใส่เงื่อนไขที่หลากหลายแบ่งส่วนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปคุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะในส่วนของใบงานที่4แบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะคะใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในวันนี้ส่วนบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการสร้างทางเลือกนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่1เรื่องอาหารกลางวันนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยนะคะและในครั้งหน้าเราจะกลับไปเรียนกันที่ห้องเรียนปกติแล้วนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

านสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พอพอรบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นอุตสาหกรรมปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมใหม่นะคะเดี๋ยวขอไปทบทวนนิดนึงค่ะนักเรียนไปเลยค่ะเอาละนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนลืมแล้วยังเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางจากกิจกรรมที่2ที่ผ่านมานะคะน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำและจากไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรและเรียกว่าอะไรลืมแล้วหรือยังลืมยังคะเดี๋ยวลองดูทีละส่วนก่อนนะคะน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำค่ะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใดคะจากของเหลวเป็นแก๊สพูดให้เต็มเสียงนะคะให้มั่นใจจากของเหลวเป็นแก๊สนะคะดังนั้นกระบวนการนะคะที่เปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะแบบไหนคะ
3: การกลาย
2: เป็นไอถูกต้องค่ะแล้วตรงส่วนนี้ล่ะไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำล่ะคะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใด
3: จากแก๊สเป็นของเหลว
2: เยี่ยมสำหรับคนที่ตอบอย่างมั่นใจนะคะเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรเอ่ย
3: การควบแน่น
2: เก่งมากค่ะการควบแน่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่ามีสารใดบ้างที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สจากของแข็งเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรและมีสารใดบ้างที่เปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของแข็งได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวและเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันนะคะก็คือพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรรู้จักพิมเสนไหมคะรู้จักไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักดังนั้นในวันนี้นักเรียนได้รู้จักค่ะนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนได้นะคะแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะในการสังเกตการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเดี๋ยวดูว่าพิมเสนนั้นมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรและจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับน้ำไหมนักเรียนคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับน้ำไหมคะมีหรือเปล่าลองคิดสิเหมือนเนี่ยคิดว่าเหมือนไหมบางคนว่าเหมือนบางคนก็ว่าไม่เหมือนเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีแก้วพลาสติกใสบิ๊กเกอร์ขนาด250นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรแผ่นแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะประมาณ 3-4 รูหรือ5รูก็ได้ค่ะแล้วก็มีพิมพ์เศษนะคะช้อนตักสารเบอร์2ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะมีไม้มีไม้ขีดไฟแล้วก็กระป๋องทรายสำหรับดับไฟนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมของเราที่จะทำในวันนี้นะคะอยู่ในหน้า109ถึง110ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทำกันไปนะคะทีละข้อนะคะเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันก่อนให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านเพียงข้อแรกข้อเดียวก่อนก็คือข้อที่1ข้อเดียวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขาไว้ทำอะไรอ่านแค่เพียงข้อ1ข้อเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยอ่านข้อ1เรียบร้อยแล้วหันมาค่ะซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องสังเกตอะไรคะ
1: สังเกต
0: สมบัติของพิมพ์เศษนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องตักพิมพ์เศษอย่างไรเอ่ยกี่ช้อนตัก5ช้อน5ช้อนนี่เบอร์ไหนทราบไหมตักช้อนเบอร์ไหนคะ
1: เบ
0: อร์2นั่นเองทำไมถึงทราบว่าเป็นเบอร์2พวกอุปกรณ์ที่คุณครูใช้คือช้อนตักสารเบอร์2นั่นเองนะคะตักกี่ช้อนแล้วนะ5ช้อนตักใส่ในไหนคะตักใส่ในมิกเกอร์แล้วเรียนต้องทำยังไงพอตักใส่เรียบร้อยแล้ว
1: ส
0: ังเกตถูกต้องค่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างแล้วนะ
1: สถานะส
0: ี
1: และ
0: ลีสังเกตสถานะของพิมพ์เศษว่ามีสถานะอะไรสีก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะสีอะไรแล้วกลิ่นมีกลิ่นหรือเปล่านะคะโดยตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยอยู่หน้า111ค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหน้า111ก็คือข้อที่1นะคะข้อที่1สังเกตสมบัติของพิมพ์เศษซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตสถานะสีแล้วก็กลิ่นนะคะสำหรับพิมพ์เศษตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะได้ลองทำนะคะพิมพ์เศษนะคะการสังเกตพิมพ์เศษนะคะตอนนี้พิมพ์เศษของนักเรียนนะคะจะบรรจุใส่ลงไปในถุงเนาะนะคะใส่ลงไปในถุงดังนั้นนะคะนักเรียนตักใส่ในไหนนะลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะขนาด250นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วทั้งนั้นช่วงแรกคือนักเรียนใช้ช้อนเบอร์2นี้ตักพิมพ์เศษออกมาใส่ลงไปในไหนนะคะในบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็สังเกตตามที่เขาให้นักเรียนนั้นสังเกตเลยในใบงานแล้วก็บันทึกผลลงไปซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องดมกลิ่นด้วยใช่ไหมการดมกลิ่นให้ถูกต้องดมอย่างไรดมยังไงคะนักเรียนต้องใส่บิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนต้องเอาพิมพ์เศษใส่บิ๊กเกอร์ใช่ไหมสูตรนี้เลยอย่างนี้เลยไหม
1: ใช่
0: ทำไงแบบนักวิทยาศาสตร์ทำไงคะเราเอาแค่กลิ่นไอของมันเนาะนะคะเอาแค่กลิ่นไอของพิมพ์เศษนะคะไม่ต้องสูดดมเข้าไปนะถ้าเกิดสูดดมเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อปอดของเราได้นะคะหรือว่าเยื่อจมูกเนาะนะคะเอาแค่กลิ่นไอก็พอนะคะทีนี้กลิ่นเนี่ยเราจะสังเกตยังไงโดยไม่ใส่ลงโดยไม่ลงความเห็นลงไปว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไรเราจะใช้คำว่าถ้ามีกลิ่นนักเรียนก็เขียนว่ามีกลิ่นแต่ถ้าดมแล้วไม่มีกลิ่นก็เขียนว่า
1: ไม
0: ่มีกลิ่นยากไหมคะสำหรับตอนแรกของเราไม่ยากเพราะนั้นต้นทางและปลายทางนะคะลงมือทำได้เลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะพิมพ์เศษนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่นานนะคะเพราะว่าเราสังเกตพิมพ์เศษแค่แป๊บเดียวนะคะเล่นหยิบตะกร้าอุปกรณ์มาได้เลยและสังเกตพิมพ์เศษได้เลยค่ะ

0: ิมเสนมีสถานะเป็นสถานะใดคะ
1: ของแข็ง
0: ของแข็งถูกต้องค่ะสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: สีขาวกลิ่นล่ะคะ
1: ม
0: ีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคะมีกลิ่นนะคะเอาละตอนแรกของเราปลายทางก็ได้แบบนี้เช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับข้อต่อไปค่ะข้อ2เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านในใจค่ะสำหรับข้อ2ต้องทำอะไรอ่านตรงหน้าจอก็ได้หรือจะอ่านในหนังสือก็ได้ค่ะ

0: รียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเยี่ยมค่ะนะคะเอาแหละนะคะนั่นเลยจะต้องทำอะไรต่อไปคะสังเกตอะไรสังเกตชุดอุปกรณ์ดังรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะรูปตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะตามรูปเลยนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาคืออะไรคะคืออะไรคะพิมพ์เสนที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะเราเรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์ตรงบิ๊กเกอร์นี้นักเรียนได้ใส่พิมพ์เสนลงไปแล้วหรือยังคะใส่แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเพราะว่าเมื่อสู่บอกว่าให้เรียนตักพิมพ์เสนใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์นั่นเองนะคะถัดขึ้นมาคือกระดาษแข็งที่เจาะรูนะคะ 4-5 รูวางปิดปากบิ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะคะสุดท้ายที่อยู่บนสุดคืออะไรคะ
1: แก้ว
0: พลาสติกนักเรียนต้องจัดอุปกรณ์แบบนี้ค่ะนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเนาะหลังจากนั้นค่ะเราจะยังไม่ได้ทำเราต้องมาร่วมกันทำอะไรกันก่อนเยี่ยมอภิปรายอันนี้คือสิ่งสำคัญหนูจะอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะ
2: สิ่งที่เกิดขึ
0: ้
2: น
0: สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อหนูให้ความร้อนกับบิ๊กเกอร์ที่ใส่พิมพ์เศษลงไปว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าเป็นอย่างไรเมื่อให้ความร้อนเราจะสังเกตตอนที่ให้ความร้อนอย่างเดียวไหมคะพงศกรเราจะสังเกตตอนที่ให้ความร้อนอย่างเดียวไหมคะเราต้องสังเกตอย่างไรด้วยคะเมื่ออะไรเมื่อตอนเมื่อตอนดับไฟด้วยนะคะเมื่อตอนดับไฟไปแล้วสัก5นาทีนักเรียนก็กลับมาสังเกตอีกนะคะ1ครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ยากไหมยากไหมไม่ยากนะคะกิจกรรมตรงนี้ค่ะจะอยู่ในหน้า111นะคะก็คือข้อที่2ค่ะเดี๋ยวมาอภิปรายกันก่อนนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพิมพ์เสนนะคะว่าเมื่อนำบิ๊กเกอร์บรรจุพิมพ์เสนไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรหนูลองคุยกันในกลุ่มเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นยังไงนะนะคะหลังจากนั้นก็อภิปรายต่อค่ะแล้วถ้าดับไฟล่ะเมื่อดับไฟอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะคะก็คุยกันในกลุ่มอ่ะช่วงที่2นี้เข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจนะ
0: สรุปแล้วนะคะกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะปลายทางให้นักเรียนนั้นสังเกตชุดอุปกรณ์ค่ะจากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อให้ความร้อนกับบิ๊กเกอร์ที่ใส่พิมพ์เสนโดยเราจะตั้งไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อดับไฟนะคะแล้วก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะร่วมกันอภิปรายในกลุ่มค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพูดคุยอภิปรายกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะว่านักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อนำบิ๊กเกอร์บรรจุพิมพ์เสนไปตั้งไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งใครนำเสนอคะค่ะแก้มเชิญเลยค่ะ
1: พิมพ์เสนที่อยู่ในบีเกอร์จะไหม้และมีควันขึ้นไปอยู่ในแก้วพลาสติกค
0: ่
1: ะ
0: พิมพ์เสนจะไหม้แล้วก็มีควันขึ้นไปอยู่บนแก้วพลาสติกใช่ไหมคะหนูคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นคิดว่ายังไงเหมือนกับของแก้มไหมคะเหมือนกับกลุ่มของแก้มไหมไม่เหมือนเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้มนั่งลงลูกกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองคุณผู้ส่งเชิญครับ
2: พิมเสนจะค่อยๆกลายเป็นควันครับ
0: พิมเสนจะค่อยๆกลายเป็นควันใช่ไหมคะพิมเสนยังอยู่ในบิ๊กเกอร์ไหมลูก
2: อยู่ครับ
0: คิดว่ายังอยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะในใครคิดว่าพิมเสนยังอยู่ในบิ๊กเกอร์ยกมือค่ะยกมือได้เลยเรายังไม่ได้ทำไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดใครคิดว่าพิมเสนไม่น่าจะอยู่แล้วไหม้ไปแล้วมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าไหม้ไปแล้วค่ะคุณครูใช่ไหมนะคะเดี๋ยวลองมาทำกิจกรรมกันนะคะนั่นคือนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีใครแตกต่างจากนี้ไหมคะมีไหมคะนรงศักดิ์เป็นยังไงบ้างลูกกลุ่มนรงศักดิ
3: ์อาจจะระเหิดเป็นแก๊สครับ
0: มีคำว่าแก๊สเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรต่อไปค่ะต่อไปเมื่อดับไฟบ้างนะดับไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะกลุ่มของลูกอมค่ะลูกอมคิดว่าถ้าดับไฟแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรลูกอม
4: พิมเสนอาจจะ
0: เป็นอย่างไรคะ
4: แข็งตัวอยู่ในแก้ว
0: พิมเสนน่าจะแข็งตัวอยู่ในแก้วไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะ

0: คมของลูกอมคิดว่าเป็นแบบนี้มีใครแตกต่างจากนี้ไหมมีใครแตกต่างจากลูกอมไหมคะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะสามารถรู้ขึ้นนำเสนอกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะคุณครูขอไฟสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่5ครับเปาคิดว่ายังไงคะกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่5เมื่อดับไฟสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ
1: พิมเสนกลายเป็นของเหลวครับ
0: กลุ่ม5บอกว่าพิมเสนกลายเป็นของเหลวในใครคิดเหมือนกลุ่มที่5ค่ะยกมือค่ะพิมเสนน่าจะกลายเป็นของเหลวไม่ยกมือแสดงว่าพิมอ๋อมีเพื่อนกลุ่มที่2ก็บอกว่าพิมเสนน่าจะเป็นของเหลวเหมือนกันครับคุณครูมาค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องทำไมคะก็จะต้องทำกิจกรรมเนาะนะคะเพื่อตอบสิ่งที่เรียนนั้นได้เขียนไปนะคะต่อไปข้อที่3กับข้อที่4ค่ะวิธีทำให้เรียนอ่านในใจค่ะข้อ3กับข้อ4ต้องทำอะไรต่อไปนะคะ

0: เรียนอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางมาค่ะกิจกรรมข้อที่3ข้อ4ค่อยนักเรียนนั้นทำอะไรทำอะไรคะค่อยทำอะไร
1: แบ่งหน้าที
0: ่แบ่งหน้าที่ทำกิจกรรมใช่ไหมคะนั้นนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะใครที่จะบันทึกผลก็บันทึกนะคะใครจัดอุปกรณ์นะคะใครสังเกตก็ต้องช่วยกันสังเกตอยู่แล้วทุกอย่างจะต้องช่วยเหลือกันช่วยกันเก็บอุปกรณ์นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบผลการอภิปรายกันว่าที่นักเรียนตอบกันมานั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนต้องนำกระดาษแข็งที่เจาะรูไว้กี่รูคะกี่รูนะคะประมาณ 4-5 รูจะต้องนำมาวางอย่างไรเอ่ย
1: วาง
0: ไว้บนปากบีเกอร์นะคะแล้วก็นำแก้วพลาสติกใส่ไปทำอะไรคะมาครอบบนแผ่นกระดาษแข็งที่เราได้เจาะรูเอาไว้ถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะไปตั้งไฟอ่อนๆประมาณสักกี่นาที
1: 5
0: นาทีแล้วหนูต้องสังเกตด้วยใช่ไหมอะไร
2: การเปล
0: ี่
2: ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังเกตอะไรล่ะคะเขาให้นักเรียนสังเกตอะไรมีอะไรบ้างที่ต้องสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแก้วพลาสติกใสที่ไหนอีกในบิ๊กเกอร์ไหมในบิ๊กเกอร์ด้วยใช่ไหมคะในบิ๊กเกอร์ในแก้วพลาสติกใสแล้วก
1: ็
0: บนแผ่นกระดาษ3อย่างใช่ไหมคะบนแผ่นกระดาษอันนี้เราสำคัญนะเพราะเราจะต้องสังเกตนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากนั้นแล้วก็ทำไมคะ
1: ด
0: ับไฟประมาณสักกี่นาที
1: 5
0: นาทีแล้วก็สังเกตเหมือนเดิมเลยแต่จุดที่สังเกตมีอะไรบ้างนะ
1: การเปล
0: ี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไหน
1: บ
0: ิ๊กเกอร์ในไหนอี
1: ก
0: แก้วพลาสติกและ
1: บ
0: นกระดาษแข็งที่เรานั้นเจาะรูนั่นเองนะคะนักเรียนดูหน้า112ถึงหน้า113ค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกลงไปอันนี้สำคัญเมื่อเราสังเกตแล้วเราต้องบันทึกลงไปนะคะสิ่งที่ต้องบันทึกนะคะข้อ3การสังเกตเมื่อพิมพ์เสร็จได้รับความร้อนได้รับความร้อนหนูต้องบันทึกอย่างไรตรงนี้ต้องหันมาดูก่อนค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันข้อนักเรียนทำอะไรคะ
1: วาดร
0: ูปถูกต้องไหมคะกลุ่ม1โสดารัตถูกต้องไหมลูกวาดรูปอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วก็ทำอะไรต่อคะเขียนบรรยายใช่ป่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบิ๊กเกอร์แก้วพลาสติกใสแล้วก็
1: แผ่น
0: กระดาษแข็งเมื่อพิมพ์เสร็จนั้นได้รับความร้อนใช่ไหมคะนั่นคือช่วงแรกช่วงที่2นะคะผลการสังเกตเมื่อดับไฟก็คือวาดรูปเหมือนกันนะคะแล้วว่าบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในบิ๊กเกอร์แก้วพลาสติกใสแล้วก็แผ่นกระดาษแข็งเมื่อดับไฟนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีไหมคะไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำนะคะในการจัดอุปกรณ์นิดหนึ่งค่ะนะคะในการจัดอุปกรณ์นะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์นะคะก็ต้องแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่าอุปกรณ์ของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะมีไฟค่อนข้างที่ทำให้คณะนักเรียนอันตรายถูกต้องค่ะดังนั้นเมื่อมีการจุดไฟหรือการให้ความร้อนกับสารเนี่ยหนูควรจะจับแตะต้องไหมคะ
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรเพราะอะไร
1: อ
0: ันตรายได้นะคะเป็นความมีความร้อนเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้ในวันนี้นักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟใช่ไหมคะในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช้เป็นไหมคะ
1: ใช้เป็น
0: ใช้เป็นครูแนะนำนิดนึงเพราะครูเคยเห็นนักเรียนนะคะในการจุดไฟนะเมื่อนักเรียนจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเอาก้านไม้กีดที่จุดไฟไปตรงไหนคะเอาไปไว้ที่สายเพื่อทำการดับไฟนะคะนักเรียนจับในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมคะจ่อลงไปที่ไหนคะที่ไส้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะทีนี้นะคะทำไมครูนุชนักเรียนดูลักษณะการจับของครูนะคะบางคนจับแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแนวดิ่งแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ทำไมคะไฟก็ทำไมคะจะไหม้ไม้นะคะนักเรียนก็ทำไมคะจุดตรงให้ทำไมคะอยู่ตรงที่เป็นหัวไม้ขีดไฟนะคะแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็เอาไปใส่ลงในสายนะคะตรง งส่วนนี้ได้ไหมคะได้ดังนั้นในการจัดอุปกรณ์นะคะจัดอุปกรณ์อันดับแรกต้องวางอะไรก่อนแล้วนะตอนนี้ในมิกเกอร์ของนักเรียนเนี่ยจะมีอะไรนะคะ
1: พ
0: ิมเสนนะคะพิมเสนวางนะคะแล้วก็ต่อไปวางอะไร
1: วางกระดาษทราย
0: ฮะวางกระดาษทรายวางกระดาษแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะวางลงไปต่อไปทำไงต
1: ่อ
0: เอาแก้วพลาสติกมาทำไมคะมาวางครอบลักษณะนี้ดูก็ทำการจุดไฟนะคะจุดไฟเนาะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นสำรวจอุปกรณ์ของค่ะได้ครบไหมในตะกร้าที่นักเรียนได้ไปอุปกรณ์ที่เรียนได้ไปได้ครบไหมคะลูกมีกลุ่มไหนได้ไม่ครบไหมคะไม้ขีดไฟมีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะแต่ชุดตะเกียงกระหอมีเนาะนะคะตรงส่วนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะปลายทางนะคะสำหรับปลายทางสรุปแล้วกิจกรรมช่วงต่อไปนี้นะคะก็ให้นักเรียนนั้นแบ่งหน้าที่ค่ะและทำตามหน้าที่ในการทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลก็ต้องรบกวนเรียนครูปลายทางนะคะคอยช่วยเหลือหรือแนะนำในการใช้อุปกรณ์อื่นๆหากนักเรียนยังทำไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันนะคะหลังจากที่เรานั้นได้ทำกิจกรรมไปนะเอาละค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้ต้องหันมาที่คุณครูก่อนค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่านักเรียนจำได้ไหม

0: สถานะเป็นของแข็งมีอะไรอีกสีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นนะคะนั่นคือก่อนที่เราเอาไปตั้งไฟเนาะใช่ไหมคะต่อไปแล้วพอเอาไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนเขียนได้ว่าอย่างไรกันบ้างพิมเสนทำไมนะคะ
1: พ
0: ิ
1: มเสน
0: พิมเสนยังอยู่ไหมในอยู่ทั้งหมดไหมคะมีปริมาณทั้งหมดเป็นยังไงคะพิมเสนทำไมคะพิมเสนบางส่วนหายไปใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: พิมเสนบางส่วนหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปไหน
1: กลายเป็น
0: ไอ๋อกลายเป็นไอกลายเป็นหนูรู้ได้ไงว่ากลายเป็นไอหรือกลายเป็นแอสเหมือนกลายเป็นแก๊สอ๋อมีควันสังเกตได้ดีอีกมีไอเกาะอยู่ที่ไหนมีไอมีกลิ่นใช่ไหมคะและในแก้วพลาสติกพบอะไรอ่ะ
1: มี
0: ควันนะมีควันแล้วในบิ๊กเกอร์ล่ะคะ
1: บิ๊กเกอร์มีไอค่ะ
0: มีฝ้ามีฝ้าขาวเอ๊ะฝ้าขาวนั้นคืออะไรอ่ะทราบไหมคืออะไรอ๋อคือพิมเสนรู้ได้ไงเป็นพิมเสนนะเพราะว่าเป็นสีขาวเพราะก่อนที่เราทำกิจกรรมเนี่ยก่อนตั้งไฟเนี่ยพิมเสนมีสีอะไร
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: นะคะเอาละค่ะมีของแข็งสีขาวนะคะเกาะอยู่ข้างบิ๊กเกอร์จริงไหมจริงไม่จริ
1: ง
0: เนื้อขึ้นมาจากบริเวณก้นภาชนะนะคะที่แรกอยู่ที่ก้นภาชนะใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ทำไมคะอยู่เหนือก้นภาชนะนะคะแล้วพอตูที่แก้วเนนบอกว่ามีควันมีไอพิมเสนอยู่ในนั้นใช่ไหมนะคะต่อไปพอดับไฟแล้วคะคือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพอดับไฟในบิ๊กเกอร์ก่อนตอนนี้ลงไปดูค่ะหันไปดูต้นดับไฟเป็นยังไงคะในบิ๊กเกอร์พิมมีอะไรขาวๆอยู่ใช่ไหมขาวๆนั้นคืออะไรอ่ะสีขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะพิมเสนรู้ได้ไงเป็นพิมเสนพิมเสนหายไปหนูคิดว่ามันน่าจะทำไมนะเกาะอยู่ข้างบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะในแก้วพลาสติกมีไหมมีไม่มีมีไหมคะในแก้วพลาสติกมีไหมนักเรียนเอาจับแก้วพลาสติกออกมาแล้วก็สังเกตที่อันนี้ด้วยนะคะที่กระดาษด้วยค่ะกระดาษหนูเห็นอะไรอ่ะขอภาพนะคะเป็นมีกระดาษนะคะมีกระดาษด้วยนะคะกระดาษนักเรียนหันหน้ามาทางนี้ทางคุณครูค่ะทุกคนทุกกลุ่มหนึ่งคนที่กระดาษมีอะไรกระดาษลูกหยิบกระดาษขึ้นมานะคะกระดาษขึ้นมากระดาษมีอะไรอะคะสีขาวๆนั่นคืออะไรอ่ะพิมเสนนะคะพิมเสนเพราะเราก่อนเราทำกิจกรรมเนี่ยพิมเสนก็มีสีอะไรนะสีขาวมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้ทำนะคะดังนั้นนะคะเมื่อดับไฟแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือพบของแข็งสีขาวอยู่ที่ข้างบิ๊กเกอร์แล้วก็แข็งสีขาวนะคะอยู่ตามขอบรูของกระดาษนะคะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็พบที่แก้วหนูดูแก้วพลาสติกยังมีอยู่ไหมจะมีเสวขาวอยู่ไหมคะมีสีขาวไหมคะก็บางส่วนก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งนะคะบางส่วนก็ไม่เห็นแต่ไปอยู่ตรงส่วนไหนไปเกาะอยู่ที่กระดาษใช่ไหมคะไปเกาะอยู่ที่กระดาษนะคะเยอะต่อไปเรียบร้อยไปแล้วสำหรับกิจกรรมนะคะที่เราทำไปนะนะคะเราเก็บข้อมูลวาดรูปบรรยายให้เรียบร้อยประเมินตนเองค่ะหน้า117วันนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่กันไหมได้มีการช่วยกันในกลุ่มไหมคะมีการช่วยกันในกลุ่มนะคะวันนี้สิ่งที่ฉันทำได้เป็นยังไงดีพอใช้หรือปรับปรุงสรุปกิจกรรมวันนี้ทำอะไรบ้างให้คุยสรุปกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะสุ่มถามนะคะสุ่มถามตามกลุ่มวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างทำกิจกรรมแล้วได้พบอะไรบ้างค่ะในกลุ่มตัวเองคุยกันในกลุ่มค่ะ

0: เรียบร้อยไหมขอเลขที่28ค่ะใครคะอ้าว28ปัญญาของหนูสรุปว่ายังไงคะลูก
1: เมื่อพิมเสนโดนความร้อนพิมเสนจะละลายเป็นน้ำแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
0: พิมเสนเมื่อโดนความร้อนจะละลายเป็นน้ำและจับตัวเป็นก้อนอ่ะแล้วไงอีกคะ
1: แล้วก็เป็นฝ้าค่ะ
0: แล้วเป็นฝ้าและตอนดับไฟอะคะต้องดับไฟละคะดับไฟเป็นยังไงคะ
1: พิมเสนจะไปเกาะอยู่ตรงขอบบิ๊กเกอร์ค่ะ
0: พิมเสนจะไปเกาะอยู่ตรงขอบบิ๊กเกอร์นะคะมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะเอาล่ะถามนิดนึงตอนให้ความร้อนกับพิมเสนพิมเสนกลายเป็นน้ำไหมอย่าให้หลอกตาเรานะกลายเป็นน้ำหรือไม่พิมเสนกลายเป็นน้ำไหมคะพิมเสนไม่ได้กลายเป็นน้ำนะคะแต่ว่าตอนที่เราให้ความร้อนเรานึกว่าเป็นน้ำใช่ไหมต้องสังเกตดีๆนะคะถ้าพิมเสนไม่เป็นน้ำแล้วกลายแล้วไปไหนอ่ะก็กลายเป็นแก๊สถูกต้องค่ะนะคะกลายเป็นแก๊สอ่ะมาดูค่ะวันนี้สรุปกิจกรรมทำอะไรบ้างเมื่อนำพิมเสนนะคะไปให้ความร้อนนะคะพิมเสนบางส่วนจะหายไปจากก้นภาชนะนะคะและเมื่อดับไฟจะพบอะไรพบพิมเสนที่อยู่ข้างบีกเกอร์แล้วก็กระดาษแข็งก็คือยังพบพิมเสนอยู่รู้ได้ยังไงว่ายังพบพิมเสนเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยครูถามแล้วว่าก่อนเราทำกิจกรรมคือให้ความร้อนเนี่ยพิมเสนมีสมบัติเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้งให้ความร้อนและทั้งดับไฟก็ยังเป็นพิมเสนอยู่ที่มีสถานะที่เป็นของแข็งนะคะเป็นของแข็งเมื่อได้กลับมาเรื่องเป็นของแข็งมีกลิ่นใช่ไหมคะมีสีขาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนกันในต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อลงรายละเอียดต่อไปซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานค่ะเรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารแล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะเอาล่ะวันนี้นักเรียนนะคะกลับไปบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งวาดรูปให้เรียบร้อยนะคะเขียนบรรยายให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะ

0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะคือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการ

การเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่เพราะมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเพราะมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆ

0: จะมีการตัดพยางค์บางคําเช่นคําว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือ ในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เลือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เลือ
1: หรือ
0: เฮื่อ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู
1: ้อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู
1: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: สร้าง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สร้าง
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่า แวว

0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าส่งถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่าง่วงมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะง่วง
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกล้วยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกล้วยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ

0: ส่วนก่วยคำที่สองคือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่สองกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะเสียงรอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนิมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับ

0: สะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่นะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราค่ะEQ มีเพื่อนต่างศาสนาไหมครับ
1: มีครับมีเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์ครับ
0: เหมือนคุณครูเลยตอนครูอายุเท่า EQ นะคะครูก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทำความดีค่ะEQลองดูตรงนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะจากสมัยอยุธยาเลยอันนี้เป็นองค์พระพิฆเนศเห็นไหม ถูกขุดค้นพบนะคะจากตอนที่บูรณาวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมัยอยุธยาเหมือนกันจะเห็นรูปร่างนะคะของรูปทรงขององค์พระเนี่ยที่แตกต่างกันฐานที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสมัยด้วยแล้วอีคิวดูนั้นสิคิดว่านั้นคืออะไรคะ
1: เป็นที่ปั๊มพระหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนะคะพระเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตลับใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับแบบสมัยนี้นะคะนี่ก็เลยจะเป็นแผงเก็บพระเครื่องนั่นเองค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นลูกนิมิตเอกนะคะที่เป็นเครื่องกำหนดเขตนะคะฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์นั่นเอง
1: ครูครับว่าแต่พระพุทธศาสนานี่มีมาแล้วกี่ปีเหรอครับ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 2,500 ปี
1: ว่าแต่หลักฐานนั้นคืออะไรครับ
0: หลักฐานนั้นนะคะก็คือคำสอนนะคะที่ถูกสืบทอดต่อกันมาของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะนี่คิวอยากเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไร
1: อยากเห็นสิครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรามาดูทางด้านนี้กันเลยนี่คือตู้พระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมมีเยอะไหม
1: เยอะมากค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่มีถึง 4,000 พระธรรมขันธ์เลยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็นนะคะ3หมวดหมู่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกนะคะคือคัมภีร์ที่รวบรวมกฎระเบียบข้อวินัยต่างๆนะคะของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีค่ะอย่างที่สองนะคะคือพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกค่ะคือคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะในการแสดงธรรมเทศนานะคะณยังสถานที่ต่างๆมีเรื่องเล่าคือชาดกนั่นเองและอย่างที่สามนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักวิชาการต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับห้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆนั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะในการที่เราจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะอีคิวอยากดูตู้พระไตรปิฎกด้านในไหมคะ
1: อยากดูค่ะ
0: ดีเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญพี่นะคะที่ประจำพิพิธภัณฑ์นี้มาอธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตู้นี้มีทั้งหมดกี่เล่มเหรอคะ
3: ครับผมตู้นี้มีทั้งหมดประมาณ80กว่าเล่ม
1: พี่ครับแล้วเราสามารถยืมไปอ่านได้ไหมครับแล้วก็มีคนเคยอ่านหมดไหมครับ
3: มีครับเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนประเรียนธรรมหรือประชาชนผู้สนใจแล้วก็เราสามารถยืมไปอ่านได
0: ้แล้วทั้งหมดนี้ค่ะในตู้นี้เนี่ยแต่ละเล่มมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: แต่ละเล่มมีอายุประมาณ30กว่าปีครับผม
0: อายุมากกว่าอีคิวอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในตู้เนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างค่ะ
3: ยกตัวอย่างนะครับพระวินัยปิฎกนะครับผมเขาจะว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา 3เดือนตลอดฤดูฝนจึงจะมีสิทธิ์รับการถวายผ้ากฐินได้ถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนต้องมีเหตุเช่นท่านไปต่างวัดโดยที่ไม่แจ้งผู้ปกครองอารามก็จะขาดสิทธิ์การรับกฐินนี้ตัวอย่างของพระวินัยปิฎกส่วนอันนี้เป็นของพระสูตรพระสูตรจะว่าด้วยเรื่องเช่นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาเสวนาจะพลานังปันทิตานังจะเสวนาคือยกตัวอย่างว่าบุคคลควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าการคบบัณฑิตเนี่ยจะชี้แนะทางในการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็เรื่องของพระอภิธรรมปิฎกจะเป็นว่าที่เรื่องของหลักธรรมวิชาการเช่นทรงยกตัวอย่างว่าตรัสแก่ภิกษุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายได้แก่รูปคือร่างกายแล้วก็นามคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเช่นเวลาเราโกรธเรียกว่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิ่งไม่ได้อยู่ที่อารมณ์โกรธอย่างเดียวหรือว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพื้นฐานคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: เป็นเรื่องของเหมือนหลักวิชาการล้วนๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้เราเรียนรู้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
0: พี่คิวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะ
4: ดีครับทำให้ผมได้รู้นะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับครูเป็ดครับว่าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนพระขึ้นมาเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
5: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราวความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเดินทางผ่านกาลเวลาเกิดปรัชญาคำสอนมากมายเพื่อหาหนทางสู่ความกระจ่างแจ้งแต่อะไรที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดเป็นความจริงแท้ไปตลอดกาลบนเส้นทางแห่งศรัทธาชาวพุทธในอดีตปกป้องรักษาคำสอนเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ได้อย่างไรจากชมพูทวีปคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่เอเชียกลางแผ่ขยายสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเทือกเขาฮิมาลัยเคลื่อนลงสู่เอเชียใต้ข้ามมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบได้กลายเป็นบันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันล้านคนทั่วโลกบันทึกคำสอนที่เชื่อมโยงความศรัทธาของชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกัน

ในเวลาที่แสงแรกแตะฝั่งทาราอีกครั้งหมู่คนทั้งหลายผู้แหวกว่ายในทุกข์ต่างมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นบ้างหาเครื่องยึดเหนี่ยวบ้างหาที่เกาะพิงหวังเพียงศรัทธาและเครื่องบูชาจะนำพาตัวเองข้ามสายน้ำไปยังดินแดนไร้ทุกข์ได้แต่มีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้เคยกล่าวไว้ชนเหล่าใดจะข้ามห้วงน้ำแม้น้ำน้อยก็ย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาแม้ปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ

อู่อารยธรรมอินเดียอันยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดศิลปะวิทยาการความคิดความเชื่อและศาสนาในตระกูลทเวอยู่ผสมรวมกันยังมีสีสันในดินแดนแห่งนี้หากแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีเจ้าชายแห่งสักยะวงศ์นามสิทธัตถะได้เฝ้ามองวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะราชาหรือยาจกมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต่อให้อ้อนวอนพระเจ้าเบื้องบนองค์ไหนก็ช่วยให้หลบหนีไม่ได้เมื่อเสด็จออกบวชทรงค้นหาหนทางแห่งการดับ

ด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีทางใดนำไปสู่คำตอบที่ใช่อย่างแท้จริงจนเมื่อพบกับเส้นทางสายกลางได้เข้าถึงความจริงอันมีอยู่เป็นอยู่ธรรมที่แท้ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจผู้โดนบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกข์นั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเอง

ผู้โดนบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกนั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเองอริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้ง8เผยแพร่เป็นครั้งแรกให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาถนับแต่นั้นมานามพุทธะหรือผู้ตื่นรู้ก็กระจายไปทั่วดินแดนช่วยนำทางสว่างให้ผู้คนที่ตามหาทางหลุดพ้น

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากว่า 2,500 ปีหลังพุทธกาลพระธรรมคำสอนคือหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ได้แม้ในยามที่พระพุทธองค์ล่วงลับไปแล้ว

0: ตังโอวุจุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆ
1: เส้นทางการดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในยุคหลังพุทธกาลต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีพระสงฆ์คิดปฏิบัติผิดพระวินัยหลังพระพุทธเจ้าทรงจากไปเพียง7วันหมู่พระเถระที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเพื่อรวบรวมคำสอนที่ต่างจดจำกันมาให้ถูกต้องแม่นยำด้วยการเปล่งเสียงพร้อมๆกันการสวดเช่นนี้เรียกว่าสังคายนาเกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนขึ้นเป็น3กลุ่มคือพระวินัยว่าด้วยข้อวินัยต่างๆของภิกษุและภิกษุณีพระสูตรว่าด้วยเหตุการแสดงธรรมเทศนาที่ทรงมีกับบุคคลต่างๆและพระอภิธรรมว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆทั้ง3หมวดนี้เรียกรวมว่าไตรปิฎกมีความหมายว่าตะกร้า3ใบถัดมาจากนั้นอีก100ปีก็มีเหตุให้ต้องสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่2ที่กรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเมื่อพบเห็นข้อย่อหย่อนในพระวินัยของภิกษุชาววัชชีจนทำให้คณะภิกษุผู้มีหลักการที่แตกต่างแยกตัวออกมาเป็นนิกายใหม่คือมหาสังคีกนิกายอันเป็นต้นกำเนิดของนิกายมหายานและเรียกคณะเดิมว่านิกายเถรวาทจนเมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้แผ่ขยายดินแดนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระองค์ได้ยุติการขยายอำนาจด้วยการเข่นฆ่าและหันมานับถือวิถีแห่งสันติทางพุทธศาสนาทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่เองที่ดึงดูดให้คนนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาบวชและสร้างความสับสนให้กับหลักธรรมคำสอนจนต้องเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3ขึ้นในพุทธศักราช234ที่เมืองปาตลีบุตรแคว้นมคธนับถึงเวลานี้หลักธรรมคำสอนก็ยังเผยแผ่ด้วยการท่องสวดจดจำสืบต่อกันมาโดยไม่บันทึกเป็นอักขระใดๆหลังเสร็จสิ้นการสังคายนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆทั่วอินเดียทั้งยังขึ้นเหนือไปยังแคชเมียร์และอัฟกานิสถานและลงใต้มายังศรีลังกาจดพม่าและไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ของศาสนาพุทธก็ได้หว่านเพาะลงยังดินแดนต่างๆทั่วเอเชียเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเอกลักษณ์ชาวพุทธในแบบฉบับของตัวเองทว่าในช่วงเวลาที่พุทธศาสนาผลิบานอยู่ในต่างแดนเมื่อมองย้อนกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดยังอินเดียในอีก 1,500 ปีถัดมาศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองกลับหายไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงเศษซากโบราณสถานหากพระธรรมทูต9สายของพระ

0: เจ้าอโศกคือหมุดหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาพุทธกระจายสู่โลกสิ่งที่เป็นภาพแทนความรุ่งเรืองถึงขีดสุดและความสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียหลังยุคพุทธกาลได้ดีที่สุดนั่นก็คือนาลันทามหาวิหารจุดเริ่มต้นของนาลันทามหาวิหารยังไม่ปรากฏปีที่ชัดเจนแต่ทราบได้ว่าในสมัยราชวงศ์คุปตะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหาร6แห่งในราชคฤห์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นมหาวิหารวัดในพระพุทธศาสนานั้นทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เข้าถึงแก่นธรรมชีวิตของพระกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างแยกกันไม่ขาดเมื่อการเวลาผ่านไปนาลันทามหาวิหารจึงค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาพุทธและศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงที่พระและนักปราชญ์จากทั่วเอเชียต่างใฝ่ฝันพระถังซัมจั๋งพระนักปราชญ์ที่เดินทางข้ามดินแดนเพื่อมาคัดลอกพระไตรปิฎกกลับไปยังประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังได้บันทึกภาพความทรงจำของนาลันทาไว้ว่าพวกเขามาศึกษาขอความรู้ร่วมสัมมนาหลักพุทธธรรมอันลึกซึ้งพิสดารเป็นเช่นนี้สืบไปวันแล้ววันเล่าก็มีรู้เพียงพอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงจึงช่วยกันสอดส่องตักเตือนและช่วยเหลือกันทั้งผู้สูงอายุและผู้อ่อนวัยกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องพุทธธรรมก็จะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเกิดความละอายเป็นล้นพ้นบัณฑิตต่างแดนถ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ต้องเดินทางมาศึกษาไขปัญหาที่นี่จึงจะมีชื่อเสียงในภายหน้า
1: ปราชญ์ที่มาเรียนที่นาลันทากลับไปทำงานในภาครัฐด้วยเช่นกันมีทั้งในฝ่ายปกครองในฝ่ายกฎหมายในฝ่ายบริหารในฝ่ายการแพทย์จะเห็นได้ว่าความรู้จากนาลันทานั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลหลากหลายสาขาทีเดียวเริ่มจากกฎหมายแพ่งการปกครองคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์สันสกฤตไปจนถึงคัมภีร์พระเวทครอบคลุมแทบจะทุกสาขาทีเดียวนี่แหละก็คือต้นแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่เดียว
0: ห้องเล็กๆในวิหารแต่ละหลังคือหอพักสำหรับนักศึกษาจากอินเดียและต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางทิเบตมองโกเลียสุมาตราที่ต่างเดินทางมายังนาลันทาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้อื่นๆกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนาลันทามหาวิหารมีอาจารย์ 1,000 คนนักศึกษากว่า 10,000 คนเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสื่อมในเวลาต่อมาสาเหตุของความเสื่อมของนาลันทาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมากระจุกตัวกันในที่เดียวก็ยิ่งทำให้วัดในชนบทอ่อนแอลงอีกทั้งช่วงหลังนาลันทาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบตันตระที่มีการผสมผสานแนวคิดแบบฮินดูตันตระและไสยศาสตร์ก็ยิ่งทำให้ความเป็นพุทธอ่อนแอลงเรื่อยๆจนเมื่อกองทัพเติร์กได้เข้ามารุกรานชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่18นาลันทามหาวิหารถูกเผาทำลายจนย่อยยับเล่าขานกันว่าไฟที่เผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์นับหมื่นนับพันในหอสมุดนาลันทาต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะมอดลงได้เมื่อประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีของนาลันทามหาวิหารเดินทางมาถึงจุดจบศาสนาพุทธก็ได้สูญสิ้นไปจากชมพูทวีปด้วยเช่นกันเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพุทธศาสนาจางหายไปกับกาลเวลาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงซากเจดีย์ และโบราณสถานที่กระจายตามที่ต่างๆ

0: ู้อินเดียเท่านั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันเห็นภาพศาสนาพุทธในยุคนาลันทาได้ชัดเจนมากขึ้นคือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ตะวันตกของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่12จดหมายเหตุฉบับนี้ทำหน้าที่เชื่อมศาสนาพุทธในอินเดียสู่ดินแดนตะวันออกไกลแต่ใครจะเชื่อว่าในอีก 1,000 ปีถัดมาเอกสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่นำศาสนาพุทธจากตะวันออกไกลกลับสู่อินเดียอีกครั้งรัฐบาลจีนในสมัยประธานาธิบดีโจวเอินไหลได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียและรัฐพิหารริเริ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เสวียนจ้างในปีพุทธศักราช2500และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2550เป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางประติมากรรมพระถังซัมจั๋งขณะเดินทางไกลตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารที่สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมจีนบอกเล่าชีวประวัติและการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของพระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งสิทธิเอกและปราชญ์ธรรมคนสำคัญที่นาลันทาภาคภูมิใจทั้งยังนำไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระถังซัมจั๋งกลับมาเก็บรักษาที่นี่ด้วยการเดินทางกลับมาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในครั้งนี้ไม่เพียงปลุกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของนาลันทาโบราณขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดนาลันทาเรเนซองส์แนวคิดที่มุ่งฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่เพื่อให้นาลันทากลับมาเป็นศูนย์กลางศิลปวิทยาการของเอเชียอีกครั้ง
1: ที่รู้หรือยังคะว่าทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอายุยืนยาวมากกว่า 2,500 ปี
2: เพราะมีคนสืบทอดสืบต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะควรที่จะช่วยการสืบทอดศาสนาอีกด้วยค่ะ
2: ครูเป็ดครับแล้วศาสนาอื่นเขามีแบบศาสนาเราไหมครับ
1: มีค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีคัมภีร์พระเวทค่ะEQ เริ่มหิวหรือยังคะ
2: เริ่มหิวแล้วครับ
1: โอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวครูจะพาไปนั่งรถนะคะชมเมืองแล้วก็หาของอร่อยๆกันดีไหมคะ
2: ดีครับ
1: งั้นไปกันเลยค่ะ

0: 40บาท
1: ไข่นกกระทาอันนี้ใช่ไหมคะรวมมิกกินรวมมิกเลยป่ะหรือว่า
0: เ
1: ดี๋ยวมิกเลยนะงั้นเดี๋ยวเอาเลย
0: ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะ
1: ใส่น้ำจิ้มเลยค่ะ
2: น่ากินมากเลยถือมาแล้วแบบยังหอมอ่ะ
3: กูชิมไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวกูขอชิมบาร์บีคิวนะ

0: เป็นยังไงบ้าง EQ วันนี้ได้มาเที่ยวกับครู
1: สนุกมากเลยครับ
0: สนุกยังไงบ้างคะ
1: สนุกที่ได้นั่งรถตุ๊กๆนะครับไปกินของอร่อยๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอีกด้วยถูกไหมคะยังได้เห็นพระไตรปิฎกของจริงอีกด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายและจากกันไปนะคะครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกศาสนานะคะมีหลักยึดอันเดียวกันนะคะก็คือทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทุกคนทำความดีนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหล่อ

0: ก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่และเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังฆ่าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธิ์นี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละ10นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูป3ลิตร2องค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูป2องค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

0: ำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว
1: ้สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: บริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนแล้วต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
3: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงเนี้ยแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงมันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความต้องการของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางคณาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรัชที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงคลื่นจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปิชาโกลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
4: ผมทำทองสมัยกรมโลหะจิตเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็น

0: ทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
1: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
0: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
1: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงนี้ไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุปงรัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อก่อยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

อกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบเกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความ

ำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยน

0: ่าไผ่ตรงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตรงดำสำหรับไผ่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
1: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไม้ไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
0: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
2: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6x12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่าน

0: เมืองแห่งนี
1: ้ก็เกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
2: หัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ที่รายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำเนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ก็ได้ไปยึดถือพวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีการละทิ้งภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้ว

0: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดญาณในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
0: สวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

ทำที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ซอล้านนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยในเขต8จังหวัดภาคเหนือและบาง

0: ของจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และตากผู้ขับเพลงซอหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าช่างซอจะเป็นผู้ที่ร้องโต้ตอบเรียกว่าคู่ท่องช่างซอที่เป็นคู่ท่องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝนจนชำนาญเพราะต้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายแบบทันทีมีความรู้รอบตัวและมีความจำดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบข้างมาใช้ในการซอได้ซึ่งต้องจำทำนองของเพลงซออย่างขึ้นใจอีกด้วยพ่อครูอินตาเหล่าคำหรือชื่อในการแสดงพ่อครูจันตาเหล่าคำผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการซอล้านนาได้เล่าถึงที่มาของซอล้านนาว่าแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ามีมานานเท่าไหร่แต่ได้เริ่มมาในช่วงสมัยพระยายมราชและยังแฝงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาไทยดังพระราชประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้างก็ตาม
1: ก็คิดว่าซอเนี่ยคงมีมาหลายพศแต่จะเป็นพศอะไรก็บ่ฮู้นะแล้วก็เต้าที่เฮาจะหาข้อมูลผมก็ไปถามที่นี้ก็มีป้อครูคำผายนุปิงนะครับศิลปินแห่งชาติของเมืองน่านเพิ่นบอกว่าซอนี่มันเกิดมาจากอันเริ่มต้นมาจากน้อยคนน้อยก็คือเป็นคนที่เป็นบวชเป็นเนนนะครับเป็นเนนแล้วก็ซิกออกมาเป็นห้องน้อยนะครับคนเมืองห้องน้อยทีนี้ไปจีบสาวถามซอจีบนี่สาวมันก็ตอบมาจากขั้นมาซอเนี่ยเขาจะประวัตินาตัวเองว่าเป็นพี่น้อยมันจะใจชื่อตัวเก่าเป็นน้อยทั้งที่บ่ได้เคยเป็นเนนบ่ได้เคยเป็นตู้เจ้าเป็นยังก็จะว่าตัวเก่าเป็นน้อยกระจากขั้นมาอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อครูคำผายนะครับเนาะเต้าที่เฮาได้มาข้อมูลมาเป็นหลักเป็นฐานแต่เนี่ยยังมีหลักฐานอยู่ก็ถึงวันนี้ก็คือในยุคสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ท่านเนี่ยได้รจนาซอมาเช่นซอเจ้าสุวัฒนางบัวคำซอห้องขวัญจังเผือแก้วถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้มีข้อมูลแต่ว่ามันมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติขององค์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาตลอด
0: ขั้นตอนการร้องเพลงซอล้านนาเริ่มด้วยช่างปี่นำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอไปตามทำนองซึ่งช่างปี่ทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปี่จะเปลี่ยนเป็นทำนองจะปุช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบบทหรือแต่และเรื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการลักษณะของวงซอแบ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงคือวงซอปี่เป็นวงที่ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงและวงซอซึงเป็นการประสมเครื่องดนตรี2ชนิดคือสล้อและซึงหรือปิณจะมีตั้งแต่พิธีไหว้ครูโหมโรงเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาและบทลาการแสดงซอล้านนาจะเป็นไปตามโอกาสต่างๆเช่นถ้าไปแสดงในงานบวชนาคช่างซอก็จะร้องเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่

เมื่อวันเวลาผ่านไปแม้ความนิยมในการแสดงซอล้านนาจะยังมีอยู่แต่ก็อาจไม่มากเท่าในอดีตทำให้ผู้ที่สืบทอดการแสดงนี้ต้องปรับตัวตามไปด้วยคุณมณีรัตน์รัตนังบุตรสาวครูบุญศรีรัตนังซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดการขับซอล้านนากล่าวว่าการแสดงในยุคนี้อาจจะนำเครื่องดนตรีสากลมาใช้ร่วมบ้างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมๆกับการแสดงดนตรีทางภาคเหนือเป็นการคงเอกลักษณ์

0: พลงซอไว้ไม่ให้หายไปและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนทั้งสองวัย
1: ในความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะรักษาซอให้มันอยู่คู่กับสังคมคนล้านนาต่อไปได้เนี่ยก็คือปรับเพื่อเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันนะเจ้า อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคนี้เนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมากขึ้นก็เอาซอมาผสมกับดนตรีสากล นะเจ้าปรับสไตล์การฮ้องแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมบ้างนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านบ้างเฮาปรับแค่บางอย่างแต่ว่าบ่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเจ้าเพื่อที่จะคงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านไว้อยู่แล้วก็แห่งมุมนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจฟังเพลงซอนักขึ้นส่วนไผที่ชอบแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะฟังแบบสมัยใหม่ฟังแบบร่วมสมัยแล้วอาจจะอยากจะตามไปฟังนะเจ้าในแบบดั้งเดิมก็สามารถตามไปฟังได้ที่พ่อครูแม่ครูนะเจ้าก็เลยเอาเพลงซอมาทำเพื่อเป็นแบบร่วมสมัยนะเหมาะกับคนฟังในยุคปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเจ้าทีนี้พอมาถึงเพลงซอเนี่ยสิ่งที่อ้อมทำในทุกวันนี้นะเจ้าก็คือพยายามเป็นคนที่เอาของโบราณมาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันให้ได้นักที่สุดแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อที่เป็นแบบปัจจุบันให้นักที่สุดนะเจ้าแล้วทำให้เขาหันว่าของโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแค่มาฟังเพื่อความสนุกสนานก็บ่เป็นหยังแต่เราอาจจะได้คนรุ่นใหม่บางคนที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะสืบสานต่ออันนั้นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกินความคาดหมายละนะเจ้าดังนั้นในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่สืบสานไว้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ตัวการที่วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเหล่านี้จากคนรุ่นเก่าจะไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนตรงกลางเนาะ
0: อาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระบุว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะต้องเริ่มศึกษาจากรากฐานความรู้ไปจนถึงในระดับสูงและเก็บประสบการณ์เพื่อเกิดการต่อยอดไปในอนาคต
2: เราก็จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้จักในรากฐานนะครับในการเรียนรู้ในเบื้องต้นจนไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับก็เหมือนกับเรียนรู้ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เข้าไปสู่ในขั้นสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกประสบการณ์จากถิ่นต่างๆอาจจะเข้าไปร่วมนะกับพ่อครูแม่ครูนะครับอีกส่วนนึงติดตามพ่อครูแม่ครูแบบอาสมศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จากวิธีการปรับใช้ในยุคในอนาคตนะฮะต่อไปแล้วก็คนที่เป็นครูอาจารย์เองเนี่ยก็อาจจะนะฮะสนับสนุนให้ตัวของเขาเองเนี่ยนำเอาศิลปะที่เป็นฐานเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดลองฝึกดูซิว่าถ้าซอเนี่ยแบบแร็ปนะฮะซอแบบแร็กเก้ซอแบบแนวแจ๊สซอแบบแนวโอเปร่าออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำได้ซึ่งเราต้องขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อที่จะนำเอาศิลปะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดและในอนาคตก็จะมีการคิดค้นต่อไปสำหรับคนในยุคหนึ่งนะครับ
0: ขณะเดียวกันสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม
3: ่คือเรื่องเหล่านี้ทางสภาวัฒนธรรมเราคำนึงถึงตลอดนะครับว่าศิลปะหรือว่าของดีจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เขาสืบสานกันมาเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนคำว่าซอเนี่ยมันเป็นศิลปะพื้นบ้านจริงๆถ้าเราจะนำไปสู่สากลหรือนำไปสู่สถานะต่างๆให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนอีกมากว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรกับสภาพสังคมของคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เขายอมรับและให้เขาเกิดการนิยมชมชอบแล้วก็สามารถที่จะหันมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากำลังคบคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเอาเสียงใหม่ๆจริงๆที่เป็นกระแสสังคมปัจจุบันเข้ามาสอดรับกับซอเนี่ยกำลังหาจุดร่วม

0: อยู่จะไปทางไหนอย่างไร
1: จากการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะของซอล้านนาทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552แม้วันนี้อาจไม่มีการแสดงซอล้านนามากเท่าในอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์พร้อมๆกับคนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักและมีส่วนร่วมก็น่าจะทำให้ซอล้านนายังคงได้รับการสืบสานต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของ

0: ชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกสัตว์เช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในช

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เล็กไอ้เล็ก
5: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
6: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
7: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
6: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
7: ว้ากูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
6: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
7: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยไง
8: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
7: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
6: ทำไมอ่ะ
7: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
6: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
9: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
7: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
6: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
7: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
6: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
7: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
6: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
10: อามานิโจติราโสยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
6: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

เมืองสุโขทัยตั้งริมเทือกเขาประทักซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เมืองสุโขทัยมีการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสมโดยพบว่ามีการระบายน้ำส่งน้ำจากสริดพงหรืออ่างเก็บน้ำในสมัยโบราณมายังเมืองสุโขทัยทางด้านตะวันออกของตัวเมืองมีคลองแม่ลำพันไหลผ่านและไหลลงสู่แม่น้ำยมทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีลำน้ำที่เรียกคลองเสาหอไหลมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่คูเมืองทางด้านทิศใต้จากนั้นไหลไปรวมกับคลองแม่ลำพันบริเวณด้านทิศตะวันออกของคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกของเมืองสุโขทัยยังพบว่ามีบารายขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นที่รองรับน้ำอีกด้วยเศรษฐกิจการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นสะท้อนออกมาจากศิลาจารึกหลักที่1ระบุถึงการค้าขายที่เป็นไปอย่างอิสระเสรีเช่นใครๆค้าช้างค้าใครๆค้าม้าค้าอีกทั้งยังมีตลาดที่เรียกว่าตลาดประสานเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าอีกด้วยเรื่องการปกครองของเมืองสุโขทัยน่าจะเป็นการดังเช่นที่เรารับทราบเรื่องราวจากศิลาจารึกหลักที่1ศิลาจารึกหลักที่1ประดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจใส่ลายสือไทยนี้ไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้กับตัวเบียร์นะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลๆจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆนะที่แดงๆแห้งๆนะ
3: ที่เห็นจังน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งเนี่ยปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันขี้โล้คือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอ่ะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทย์น้ำพอวิทย์น้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทย์น้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทย์น้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีกช่วงที่เราวิทย์น้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำมันเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายๆเย็นๆเนี่ยประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเตรียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยมีน้ำมันเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่าจะเขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้เนี่ยก๊อกนี้สำหรับเราปิดเปิดได้เราสามารถเอามาเครื่องใส่ไปก่อนเลยได้เนี่ยใส่ก็ประมาณสัก2ลิตร3ลิตรแล้วแต่เพี้ยในนาว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เราก็ที่มีก๊อกเนี่ยมันดีก็คือเราสามารถปิดเอาไว้ได้แล้วเราก็ติดเครื่องพอติดเครื่องเราก็เริ่มหยดไปเลย

วิธีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงใส่เฉพาะที่ตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวสปายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยดเนี่ยแล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะตรงที่มันมีเพี้ยนอ่ะเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอ

น้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดในเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอ้ปีเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตัวนั้นไปให้ดูที่เขาทำนากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทำนาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้องขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนนึงอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: จากข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีนึงนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ800,000คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเคเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะแล้วก็ให้บริเวณข้อพับหรือข้อศอกเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยลูกสำหรับกรณีที่คุณแม่มีช่วงแขนสั้นก็อาจจะออกมาได้นิดหน่อยนะคะลูกแม่ต้องตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า modify football ท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตักเช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จะขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลพีจับโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกหนึ่งสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุด

่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนที่หลังกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณแม่จะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะโอเคไปในปากนะสุกไปโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะท่านอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะและวิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบหนึ่งเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ

ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นเลี้ยงปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายๆและเมื่อ

0: เดตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับหม้อสเตเลสนะครับที่เราใช้หม้อสเตเลสเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟตัวที่สองนะครับก็คือไม้พายนะครับแล้วตัวที่สามก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาช่างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาช่างตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดามีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลลอนหนึ่งก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับเต็มนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นไปขย่าอีกนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับแต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันพิจิตรยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันตัวนี้แล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับพอเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับกิซิลีนดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจารบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำนะครับใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววาวนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลีนออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

เห็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์มิทและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้เข้าสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหมอ
4: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
2: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
2: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
4: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ใช่
1: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
0: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จันใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
0: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
0: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
0: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
0: ัน
2: เน
0: ี้
2: ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
0: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนา
2: ะ
0: ประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
0: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
0: ลำเลียงลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
0: ี
2: นี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ

0: ม
1: ม
0: ี
1: เรา
0: ทั้
1: เ
0: ง
1: นาะ
0: ถั่วม
1: อ
0: ีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไออันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้น

0: ี้มันตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่สองก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ชะละเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแล้ว
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่อง

0: เครื่องจักรนะครับที่จะเกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก็จะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่2กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิง

ขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณ

0: าธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
1: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
1: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: เฮ้ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไงแล้วนะอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรแล้วทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

0: แน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละ

0: ื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอน
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
3: ครับพ่อ
4: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมา

0: สลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาบอกเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศ

0: อัดเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ในราวพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยได้แก่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ซึ่งเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนและปั้นลวดลายตกแต่งที่ผิวภายนอกด้านหน้าเป็นห้องที่มีกรอบประตูโค้งสำหรับประดิษฐานรูปเคารพด้านอื่นๆทำเป็นประตูหลอกแต่เนื่องจากต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดเจ้าจันทร์ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงมีการถมปรับพื้นที่รอบๆปราสาททำให้ชุดฐานบัวลูกฟักของปราสาทอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรถูกฝังอยู่ใต้ดินส่งผลให้รูปทรงของตัวปราสาทในปัจจุบันดูเตี้ยและทึบตันไม่สูงเพรียวเหมือนกับปราสาทเขมรหลังอื่นๆที่พบในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2535มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและได้พบหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลสวมเสื้อหรือมงกุฎใบหน้ายิ้มแบบมีเลศนัยคล้ายประติมากรรมเขมรในศิลปะบายนหลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นโคลนศิลาแรงประดับปูนปั้นเป็นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรร่ายรำโดยทั้งรูปร่างลักษณะของใบหน้าและผ้านุ่งของนางอับสรนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะเขมรแบบบายนในพุทธศตวรรษที่18ที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น

ัดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชา

อยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาห

0: กรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
1: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละเราก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้สองแถวแถวละหกรูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
2: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

พี่ก็ไม่ได้อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่า

0: เป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรก็จริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยา

0: รู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
1: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
1: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เปรี้ยวเพราะว่าไข่มันจะกินเอาเสียบ
5: ตาย
4: ก
5: ิน
4: เหรอเออใช่คุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กิน
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
3: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็แบบตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ย

0: ทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
2: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
3: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาระจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
4: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบกติเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนตอนนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: เนาะโอเควันนี้หนูไปคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเที่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดดสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่งอแม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันเร่งก็ไม่ได้
2: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
2: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
2: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
2: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ให้ดูว่า4 5

ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาด

0: หาปลานะคะคือ
1: เหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
2: ครับใช่
1: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
2: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
1: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
2: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
1: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะ
1: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
2: ปลามันไม่ลอย
1: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
2: ใช่ครับ
1: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
2: ใช่
1: แล้วปกติเรากินปากแดง
2: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
1: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้ โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
2: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
1: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
2: นัวกับปลาเจอแล้ว
1: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
2: เจ้า

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้ว2ตัวแล้วคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี่ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของ
1: แท้
0: ต้องไวด้วยเนี่ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
1: แต่มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเปิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้วเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: ห
1: น่อยเนาะ
0: ตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: น
1: แ
0: หละอันนั้นก็ยักจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มโปย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ด

0: ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: กุ้งไม่ไหม
2: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอะ
0: อ้าว
3: ปลาโต่งโจงแฮกได้แล้ว
2: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฟมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
3: ใช่ครับ
2: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
3: เตรียมพร้อมครับ
2: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
3: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทไหมที่มันทำให้พัง
3: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนก
3: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่าง
3: นี้ใช่ครับ
2: สันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
3: ขาว
2: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
3: อ๋อ
2: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของบังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะ
1: อันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พา ทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

แต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่
0: มาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยวกกล้วยใส่ลงไป
0: แค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหมมีไหม
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อีกหนึ่งจานอร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะให้มาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญมาทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกนะเพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีว
3: ีขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไป บางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตะทอนเนี่ย
3: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลย
1: ไม่ต้องอร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากก็ปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุงพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: ม
1: ัน
3: จะอร่อยผ
1: ิ
3: ดก
1: ันเฮ้ยอันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ และมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
2: กำลังดีนะคะ
1: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ริ่มต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
1: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
0: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
1: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
0: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแรมแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
1: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
0: ้
1: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
0: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆในแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตางเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
2: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีนำเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในเวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมอภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำอภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้า
ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยณพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนในการอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระบรมภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย10บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจินนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

นิพันธ์ปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารัมเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีณภัยทีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนด้วยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรมหาสีมารามด้วย
พระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskill และ new skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่านที่สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวการของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเมื่อเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร

ราจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดประจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมาด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เสร็จแล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ
2: นั่นสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: ถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
3: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
4: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
5: ก็น้ำในคลอง
4: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
5: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
4: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
5: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
4: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
4: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
4: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
5: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
4: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมาๆๆๆ
2: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
4: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
5: ฮ
4: ้
5: ยฮะเฮ้ย
4: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
4: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
6: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
6: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้ว
2: บนเขา
3: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้อดีตเพื่อทำความเข้าใจกับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับ

0: อนนี้ผมอยู่ที่คลองบางปทุมนะครับลำคลองสายเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดและมีความร่มรื่นแบบที่ใครเห็นก็ต้องประทับใจแม้กระทั่งสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังอดไม่ได้นะครับที่จะรจนาบทกวีที่ว่า
1: บางปทุมเหมือนปทุมได้อุ่นจิตโผป้องปิดเป็นหลังคานิจาเอ๋ยหนาวน้ำค้างพล่างพรมลมระเผยได้อิงเขนยนอนอุ่นประทุนบัง
0: วันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนมาที่บางประทุนคลองและสวนผลไม้ชั้นยอดของธนบุรีนะครับและเป็นพื้นที่สีเขียวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปกันเลยครับพี่ลิมครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปครับ
1: ครับผม

ครองบางประทุนอยู่ในเขตจอมทองฝั่งธนบุรีเป็นครองเชื่อมระหว่างครองสนามชัยและครองบางระแนะซึ่งเชื่อมต่อไปยังครองภาษีเจริญครับบางประทุนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สวนเมืองบางกอกซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันไปจน

0: ถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีนเรียกว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างสวนในบางกอกหมายถึงสวนตามลำน้ำเจ้าพระยาจากนนทบุรีลงมาจนถึงพระประแดงส่วนนอกบางช้างหมายถึงสวนในย่านบางช้างหรือจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันครับในอดีตนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับต่างเขียนบันทึกถึงสวนเมืองบางกอกว่าเป็นย่านที่มีผลไม้รสชาติชั้นเยี่ยมส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าสวนเมืองบางกอกตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าลักจืดลักเค็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและความพิเศษของน้ำนี่แหละครับที่ทำให้ผลไม้บริเวณนี้มีรสชาติเป็นที่เรื่องลือครับ
1: จะเห็นว่าพื้นที่เดลต้าหลายๆแห่งของโลกเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะผู้คนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าใช้แม่น้ำลำคลองจับปลาเป็นอาหารนะโดยเฉพาะในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนบริเวณแบบนี้มันมีน้อยในโลกนะคะก็จะเป็นเขตซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการทำแผนที่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้นะคะมีสวนเนี่ยเป็นขนาดเต็มเลยมีพืชผักผลไม้ผู้ที่เดินทางเข้ามาหลายๆท่านโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าผลไม้ในเขตของสยามเนี่ยนะมีรสชาติดีกว่าที่อื่นๆมีความหวานมีความคมของรสชาตินะคะ
0: ชาวสยามทำสวนมาหลายศตวรรษแล้วนะครับแต่นอกจากคนไทยแล้วเราก็ยังพบว่าคนจีนก็ทำสวนด้วยนะครับคนจีนนะครับสมัยก่อนกรุงธนบุรีเนี่ยอพยพมาในสยามเนี่ย2 ระลอกใหญ่ๆด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์ซ่งใต้มาเป็นราชวงศ์หยวนและครั้งที่2ก็คือในสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงนะครับคนจีนทางตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับกลุ่มหนึ่งก็อพยพไปที่เวียดนามและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาในสยามคนจีนกลุ่มนี้แหละครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการทำสวนยกล่องครับพี่โม่งเป็นลูกชาวสวนที่สืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษจนถึงวันนี้ก็ทำสวนมานานกว่า40 ปีแล้วครับพี่โม่งบอกว่าทั้งชีวิตของตัวเองนั้นแทบไม่เคยออกจากสวนเลยครับพี่โม่งครับพี่โม่งเกิดที่นี่เลยครับ
2: ที่นี่เลย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
2: ที่นี่เลย
0: แล้วสวนนี้ของใครอะครับ
2: ก็หญ้าตกมาเงี้ยมันหลบเรื่อยไปเนี่ยตกตัวดักหญ้าอะไรเนี่ยนะรุ่นสู่รุ่นอะ
0: ปู่ย่าตายายนี่คนไทยหรือคนจีน
2: จีน
0: อ๋อคนจีนอากงหรือว่า
2: ไงหนวดยาว
0: มีหนวดยาว
2: หนวดยาว
0: นั่นแสดงว่าทำสวนมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเลยคร
2: ับใช่น่ะนะแต่คอมากระทุนเนี่ยทำเรื่อง
0: มีอะไรบ้างครับสมัยก่อนสมัย
2: ก่อนแล้วพัดเลยนะโออะไรทุกอย่างทั้งหวานมีหมด
3: มะนาวนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกแล้วก็โอ้โหหลายอย่าง
0: พี่โม่งสืบทอดวิธีการยกร่องสวนมาจากบรรพบุรุษการยกร่องสวนคือการขุดดินเป็นท้องร่องไว้กักเก็บน้ำพร้อมยกร่องตรงกลางไว้ปลูกพืชและผลไม้นอกจากนี้ยังทำคันดินและร่องน้ำล้อมรอบสวนซึ่งเป็นหน่วยเรียกขนาดพื้นที่ของชาวสวนเช่นสวน1 ขนาด
1: เป็นนวัตกรรมเลยนะนวัตกรรมนี่หมายความว่าสามารถที่จะควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ำแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพียงแต่มีการจัดการสวนให้ระบบน้ำไหลเวียนก็คือยกร่องปลูกพืชพันธุ์นะในเขตแบบนี้ที่ขึ้นได้นะโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยกลุ่มชาวจีนพวกนี้ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนวัตกรรมก็คือการทำสวนเป็นขนาดเนี่ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนแหละแล้วมันขยายมันปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันทำให้เกิดการที่แบบลงตัวนะลงตัวกลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีพืชผักผลไม้อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีรสชาติดีมากที่เป็นที่เรื่องชื่อที่สุดเลยนะคะ
4: พอพูดถึงคลองสวนธนบุรีถ้าจะย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า600 ปีซึ่งสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างเนี่ยขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าใหญ่ประมาณ1 จังหวัดเล็กๆ1 จังหวัดเลยมันเป็นสิ่งที่บอกความเฟื่องฟูของซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีตัวมาทำให้

0: ที่สมดุลเอื้อต่อการรักษาขนาดส่วนได้ก็คือส่วนราชการท้องถิ่นถ้าคุยกันดีๆในกลุ่มของท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้การกว้านซื้อชะลอตัวได้อันนี้คือความหวังตอนนี้มันอยู่ในช่วงลอยช่วงเปลี่ยนผ่านที่สามารถจะพลิกจากลบมาเป็นเสมอตัวได้ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นสามารถจะส่งเสียงดังไปจนถึงส่วนราชการส่วนกลางได้ไม่ยอมให้ผังเมืองเข้ามาทำให้เกิดการลงทุนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินได้อย่างง่ายขนาดสวนของสวนนายบางกอกจะอยู่ได
1: ้ปัจจุบันผังเมืองซึ่งหมายถึงแบบแผนเพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนั้นมี2ประเภทนะครับได้แก่ผังเมืองรวมซึ่งมีไว้รักษาระบบเมืองทั้งเมืองและผังเมืองเฉพาะซึ่งมุ่งรักษาเมืองเฉพาะพื้นที่และผังเมืองเฉพาะนี่เองครับที่อาจเป็นความหวังในการรักษาพื้นที่สวนเมืองบางกอกแห่งนี้เอาไว้
0: ผังเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นผังเมืองที่เบสข้อมูลเฉลี่ยผังเมืองจะไม่ไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ผังเมืองรวมจะไม่ดูเขาไม่สามารถจะลงไปลึกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆนะมีความสำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมมากๆนะผังเมืองของไทยยังเป็นผังเมืองที่ตอบโจทย์แบบค่าเฉลี่ยมีผังเฉพาะเขาเรียกผังโอเวอร์เลย์ผังเฉพาะเริ่มถูกเอามาใช้แล้วแต่ผังเฉพาะถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมถ้าท้องถิ่นแข็งแรงพอผังเฉพาะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท้องถิ่นจะเอาไปอธิบายได้ว่าขนาดสวนสำคัญนะครับแต่ณจุดนี้ยังไม่มีคนพูดถึงจุดนี้ต้องรอคนพูดอาจจะสามารถพูดได้กับบ้านริมคลองตลาดน้ำเพราะตรงนั้นมันมีบ้านคนเห็นชัดเจนแต่พอเป็นขนาดสวนที่เป็นแบ็กกราวด์ของบ้านเหล่านี้เนี่ยจะยังถูกพูดถึงน้อยแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงถ้าท้องถิ่นสามารถจะคุยกันได้ดีพอครับ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาก
1: ับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้า

0: เรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238

0: ปี
1: ้เจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือตะยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอยู่เนี่ยทั้งหมด14ป้อม
2: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารองใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการป้อมพระสุเมรุนะครับ
1: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี
2: ้แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงหรอครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจำด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธโธปกรณ์ต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี
3: ้ครับ
1: และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบน่ะสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
2: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตาผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
1: ใช
2: ่และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานฤศิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์

วายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบ่งเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธ

รวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: ันเล่นคุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งนึงที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6 แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่าจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบ

0: ประกาศใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
1: สวัสดีครับผมนายอัพวินเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดฮะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปซียะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้

0: คล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
1: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมฉันอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
0: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิล
2: ถามว่าการอาชีพบอยอยากทำไหมคะนี่ก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบสนใจด้วยค่ะดีค่ะแต่ทำให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทางบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยมาหาอาชีพ
3: อีกเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
4: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะการเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนะการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะ

0: าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

าพูดถึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉนวนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนคลายฉนวน

0: ิปปันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมคิปปันนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นท์วันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
1: จริงๆอนุสาวรีย์แห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายสงวนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
1: มีหมดเลยค่ะอย่างที่ต้องการคลายสงวนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
1: เชิญค่ะ
0: ข้างใน
1: เชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มิ้นเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
1: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญานามหาราชภายหลังอันนี้เริ่มแรกเลย
0: ตั้งแต่สมัยยัง
1: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเลยเหรอคะพี่เปิ้ล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายๆกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
0: ใจร้ายจัง
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
0: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
1: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
0: ้ก็ตายซะเถอะ
1: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
0: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
1: อยุธยา
0: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็นธนบุรี
1: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อนเข้า
0: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
1: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปดูตู้กันดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปชมถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
1: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
0: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
1: ้ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่ามนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพญาพิชัยดาบหัก
0: พญาพิชัยนี่เป็น
1: ทหาร
0: หรืออะไรไหมคะ
1: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
0: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
0: แล้วถัดจากพระพิชัยดาบหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
1: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
0: ส
1: งครามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์แล้วก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขณะนั้นเมืองถลางหรือผู้เก่งในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อันนี้จะกลับคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
0: คือบุกเข้ามาพอดี
1: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยอ่ะก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
0: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะมาก
1: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
0: ก็หน่อยนะแล้วก็หน่อยนะ

0: เอ้ยเสริมทุกวันเลยนะ
1: เ
0: ติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
1: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
0: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
1: ั้
0: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
1: อยู่อาคารต่อไป
0: เชิญเลยค่ะ
1: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงพี่ต้นเราต้องดูตรงไหนคะที
0: ่นี่ค่ะทำยังไงถึงจะรู
1: ้
0: ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
1: า
0: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้องถูกชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้โหนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวรรคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราศัพท์เคยใส่มาแล้วแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: นจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจนไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่งที่
1: อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
2: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
1: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดาน
2: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพิชัยสงคราม
1: อ๋อนี่คือตำราพิชัยสงครามที่พูดเรื่องนี้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพิชัยสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพิชัยสงครามมาเลย
1: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคายฉงนต่อกันค่ะเฮียน้อย

0: ยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายฉงนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะ

0: ครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนนั้นเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูเลิกยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครนั้นเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
1: อะไรเงี้ยจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
0: ใช่ครับแน่นอน

0: ทำแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับ
0: น
1: ะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่ brainstorm ก
1: ัน brainstorm ฮะ
0: ที่นี่
1: เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อันตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่องพ
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: กรรมต่าง
0: ๆ
1: ใช่ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนนั้นต้องอ่านต้องจดจำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพ
0: รูปภาพ
1: ก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มหรอคะคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงคราม
0: อาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเพียงแต่ว่าละอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้
0: ภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดย

0: เสือแต่ในสุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเปลี่ยนไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
1: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
0: สมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดกระบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
1: ปฐุมพยุหะ
0: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
1: วงกลม
0: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลมกองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องประสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าในเรื่องของกากคิงพยุหะจัดทับในรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายไปที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากคิงพยุหะเนี่ยนะฮะเป็นตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
1: คือจะไปทางไหนก็ได้
0: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องรอกัน
0: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
1: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ป่ะคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนอยู่ทางนั้นหรืออะไรแบบน
0: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาเรื่องพูดถึงการรบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันอย่างนี้เมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอาม้าทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วอาจจะต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราสามารถสายใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระสำระสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
1: นะโอ้ยแต่ว่ามันไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย์
0: ไม่ง่ายเลย
1: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังว่
0: าครับผม
1: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
0: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
1: ระ
0: เห
1: ิ
0: มนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนผลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์และถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั่นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องของความเหมาะสม
1: จริงมันมีอะไร
0: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิชิตสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการศึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิชิตสงครามเหมือนจีนเนี่ยซุนบูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับ แวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมัน

0: คือการช่วงชิงกันสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีพิชัยสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชัยสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
1: ด้วยใช่ไหม
0: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
1: ลึกซึ้งเลยขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจัดกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ใจเลยอ่ะอาจารย์มองแล้วอ่ะ
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจวินจ๋า
0: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน่น
0: มันคง
1: แน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่นักไม่ว่าสมส่วนหุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเรียกว่าสมส่วน
1: 86กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นมันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อยๆ
1: อ๋อดีชอบเด
0: ิน
1: ลุยไปเรื่อย
0: ๆแต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได้
0: ไปหาที่นั่งคุยกัน
1: ไป
0: วันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทัพในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
1: มีเยอะนะความเชื่อเราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
0: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
0: คือใจมาแล้วคือ
1: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะน่ะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
0: อันนี้หนูได้ยินบ่อยคือมันคือยังไงคะอาจารย
1: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
0: ์
1: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์

0: แม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้คมนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก็
1: มันเป็นชุดด้วยเหรอคะ
0: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
1: นึกว่านึกภาพมันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็กลาง
0: ยาวไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
1: อยู่
0: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
1: หลุมศพ
0: สามที่ก็คือดินป่าช้
1: า
0: คือดินปากหลุมศพนะ
1: ต้องปากหล
0: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
0: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับก็นั่นแหละ
1: 3ที
0: ่เอามาปั้นเป็นรูปคน
1: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
1: ก
0: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆละ
1: คือมันเริ่มไป
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ
0: ่ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่
1: ม
0: สมมติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอ้าเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกลับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำล
0: ังวันแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤก

0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโหรก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัยเราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤก
1: ษ์เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได
1: ้ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยมั้ย
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: คล่องหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชิ่งไม่ได้เป็นการเดินชนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: เอาข้างนั้นถูกต้อง
1: อ๋องั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม
1: ัก
0: จะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่าน
1: ั้
0: นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทับออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนขอหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะพอเปิดกัน
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเชือกเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: พร้อมครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะ
0: น
1: ะออกรบ
0: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัยชะกัน
1: สักนะครับ18ชะกัน
0: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่หล
1: ัง
0: โกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: อ๋อนั่นชะกันแล้ว
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: วาย
0: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: อุ้ยแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะอาจารย์ไม่ทราบนะ
0: ก็จะมีข้าวตาข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
1: ม
0: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปเนี่ยหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
1: ไม่มีการ
0: แ
1: บบว่าแจกกล่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้ไม่
0: ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
0: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
0: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: นั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกยุกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะนะส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
0: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการ

0: ศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
0: คนละเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
0: ท้องเสียงกันเท่านั้นเองแต่นี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอัยการ
0: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตราสามดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่หนึ่งเป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
0: ไม่ใช่กบฏกระกรอเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
0: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
0: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างกันนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บแม่ทัพมาตรวจตัดหัวเลย
1: ไม่ถามเลยเหรอ
0: ไม่ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ค่ะ
0: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑียนเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขโจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช
1: ่อุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: มหัน
0: ครุมะฉิมแล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกระโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเป็นเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายแล้วแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกระโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกระโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดปุด
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งอีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: บทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่2อันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค่ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า

0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ใช่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการณรงค์สงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบนี่นะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบแล้วไม่อยู่
1: ไม่ออก
0: ตัวหนี
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากรบอ่ะ
0: พวกนั้นหนีว่าอย่างนั้นหนีราชการ
1: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีก2ข้อเมื่อกี
1: ้ให้ข้าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
0: ี่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ใน
0: การประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอกใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่แม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
0: ะ
1: แปลว่ารบประชิดตัวตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเนี่ยเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
0: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
1: ให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเคี่ยนนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปรบต
0: ้
1: องต้อนเข้าไปใหม่
0: อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
1: ถ้าฟันเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
0: ตาย
1: โอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบนี่นะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
0: คือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต้องเป็นคนนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปรบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได้คือหมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไป
0: ลบ
1: ขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได
0: ้อ๋อถือว่าแลกกันอย่างนั้น
1: นี่มันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก
0: 3เมตร
1: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
0: ระหุตักเตือน
1: ระหุถ้าเผื่อถอย
0: สองช่วงช
1: ้
0: าง
1: ก็จะเป็นมัดฉิม
0: นะฮะกลาง
1: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
0: คารุ
1: โทษคารุก็คือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ่ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
0: ่
1: มิ้นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
0: ใครจะกล้าเข้า
1: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
0: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
0: เท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได
0: ้คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
1: อย่าง
0: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
1: ใช่
0: นี่คือข้อบังคับของ
1: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหารเราเนี่ยไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
0: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือน

0: ับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้งกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
1: ดีครับ
0: ดีไหมคะ
1: ดีมาก
0: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สำคัญของชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตการเรื่องราวจากรามเกียรตินอกจากจะนำเสนอหลักปรัชญาที่ว่าด้วยธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองแบบเทวราชที่นับถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นปางหนึ่งของนารายณ์อวตารต้นฉบับหนังสือวรรณคดีรามเกียรติ์เท่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสำนวนทั้งที่เป็นฉบับหลวงและฉบับท้องถิ่นในส่วนรามเกียรติ์ฉบับหลวงนั้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาคือรามเกียรติ์คำภาคและคำฉันส่วนในสมัยกรุงธนบุรีแม้ว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเท่าใดนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ด้วยครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ต่างก็ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นเริ่มจากบทละครรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1บทละครและคำภาครามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4โครงภาพรามเกียรติ์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งเพื่อจารึกไว้ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีอิริยาบถเป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอรัญยิกเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญที่เป็นแกนหลักของวัดประกอบด้วยวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้ามีลักษณะเป็นฐานสองชั้นฐานล่างเรียกว่าฐานประทักษิณสร้างเป็นแบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่สูงใหญ่ผนังด้านข้างใช้ศิลาแรงก่อเป็นลูกกรงเตี้ยๆเลียนแบบเครื่องไม้ชานชาลาด้านหน้ามีแท่นซึ่งแต่เดิมประดับสิงปูนปั้นและทวารบานรวม8แท่นส่วนฐานวิหารที่อยู่ด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกเด็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในวิหารยังปรากฏแท่นอาสนะสงฆ์และแท่นประดิษฐ์พระประธานเสารับเครื่องบนเป็นศิลาแรงสี่เหลี่ยมด้านหลังวิหารเป็นมณฑปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัดลักษณะมณฑปเป็นแบบจตุรมุขกึ่งกลางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อรับส่วนยอดหลังคา มีมุกยื่นออกมาทั้งสี่ทิศแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อผนังให้ว้าวเข้าไปและประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นผนังด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาด้านทิศเหนือพระพุทธรูปในอิริยาบถนอนด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนั่งและด้านทิศตะวันตกเป็นรูปในอิริยาบถยืนซึ่งเหลือสภาพมากกว่าด้านอื่นๆการที่ช่างก่อผนังให้ว้าวเข้าไปมากเพื่อที่จะทำให้คล้ายกับว่าพระพุทธรูปอยู่ลึกเข้าไปในห้องคูหามณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถแบบนี้สร้างกันมาก่อนที่กรุงสุโขทัยดังปรากฏที่วัดเชตุพนที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศใต้

พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักรคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

รงงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิดผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่เป็นนักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะไม่เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-2 แล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับ

0: กับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านเก้าก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่นั่นก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่ เพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับ เส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบ เกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนปั้นก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่รูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิด

0: ช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางนึงที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานๆน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG

0: พอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุและสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ามตำนานของเทพเจ้ามักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอวตารให้ได้ยินอยู่เสมอและมีความเชื่อว่าการอวตารจะเกิดขึ้นเมื่อโลกเดือดร้อนส่วนเทพผู้อวตารมักจะเป็นพระนารายณ์จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับนารายณ์อวตารเป็นปางต่างๆปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากจำนวนปางที่พระนารายณ์อวตารนั้นมีกล่าวไว้แตกต่างกันบางตำราว่ามี10ปางบางตำราว่ามี40บางก็ว่ามีสุดขนาดนับแม้แต่ชื่อคัมภีร์ก็มีเรียกแตกต่างกันออกไปเป็นนารายณ์10ปางบ้างนารายณ์20ปางบ้างโดยเฉพาะชื่อเรียกคัมภีร์ที่ชื่อว่านารายณ์20ปางนั้นมีความหมายถึงการปรากฏปางมากกว่า10ปางขึ้นไปซึ่งเมื่อนับเข้าจริงแล้วอาจมีไม่ถึงหรือมากกว่า20ปางก็ได้หาได้มีปางพอดีจำนวน20เหมือนดังชื่อของคัมภีร์ไม่เนื้อความในวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องของนารายณ์อวตารมีอยู่หลากหลายสำนวนอาทิสำนวนโรงพิมพ์หลวงสำนวนลิลิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนวนโรงพิมพ์วัชรินทร์สำนวนคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ซึ่งแต่ละสำนวนที่กล่าวถึงนั้นจะจัดลำดับและเรียกชื่อปางแห่งการอวตารแตกต่างกันออกไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เฉลียงเป็นชื่อเดิมของเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยก่อนสุโขทัยปรากฏหลักฐานอยู่ในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ซุ่งภาคเหนือฉบับหอหลวงเล่มที่489บทที่248ซึ่งเขียนขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16มีใจความโดยสรุปว่าเมืองเฉิงเหลียงหรือเฉลียงอยู่ห่างจากตันเหมยหลิวหรือตามพอละลิงเป็นระยะทาง60เฉิงและห่างจากหลัวหูหรือละโวเป็นระยะทาง35เฉิงบทบาทของเมืองเหลียงในสมัยก่อนสุโขทัยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวัดสีชุมด้านที่1บรรทัดที่8ถึง12ที่ระบุว่าในราวพุทธศตวรรษที่18เมืองเฉลียงถูกปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวนามถุมพระบิดาของพ่อขุนผาเมืองก่อนที่จะเสียอำนาจให้แก่ขอมสบาทโขนลำพงจนเป็นเหตุให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวจำต้องร่วมมือกันใช้กำลังทางทหารยึดอำนาจทางการเมืองกลับคืนมาก่อนจะสถาปนาราชวงศ์สุโขทัยขึ้นเป็นต้นกำเนิดของสยามประเทศสืบมา

ว่าเมืองเฉลียงนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงในบริเวณคุ้งรูปเกือกม้าของแม่น้ำยมทางทิศตะวันออกของเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นบริเวณที่พบโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นซุ้มปราสาทเฟื้องรูปใบหน้าบุคคลวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและปราสาทวัดเจ้าจันทร์เป็นต้น

0: วัดนางพญาสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่21เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองจึงน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในเมืองศรีสัชนาลัยแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างในพงศาวดารใดๆมีเพียงพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงวิหารนั้นตั้งอยู่บนลานสูงพ้นพื้นดินราว3ศอกจึงได้จัดการต่อเป็นแคร่ขึ้นไปเพื่อดูให้ใกล้ๆภายในครึ่งชั่วโมงกว่าก็พอได้ขึ้นไปพิจารณาลายไม่รู้สึกเหนื่อยเปล่าเลยที่ลูกกรงปั้นเป็นลายรักร้อยแข้งสิงประจำยามดอกจันที่ผนังทึบระหว่างช่องลูกกรงมีลายรักร้อยประจำยามประนมลายเหล่านี้ปั้นด้วยปูนติดอยู่กับแรง
1: อย่างบนิบดูคนเดียวสิครับคุณปู
2: ่งั้นมาดูด้วยกันเลยรู้ไหมว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไร
1: แหมไม่รู้ครับ
2: ตรงนี้น่ะเคยเป็นโบสถ์หรืออุโบสถมาก่อนส่วนด้านโน้นน่าจะเป็นวิหาร
1: โอ้แล้วคุณปู่รู้ได้ยังไงอะครับ
2: ก็นี่ไงตัวช่วยของปู่ละถ้าเป็นโบสถ์จะต้องมีฐานตั้งใบเสมาปักอยู่8ทิศ
1: อย่างนี้นี่เอง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่นะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราค่ะEQ มีเพื่อนต่างศาสนาไหมครับ
1: มีครับมีเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์ครับ
0: เหมือนคุณครูเลยตอนครูอายุเท่าEQนะคะครูก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามเหมือนกันค่ะ

0: ถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทำความดีค่ะนี่คิวลองดูทางนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะจากสมัยอยุธยาเลยอันนี้เป็นองค์พระพิฆเนศเห็นไหม ถูกขุดค้นพบนะคะจากตอนที่บูรณาวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมัยอยุธยาเหมือนกันจะเห็นรูปร่างนะคะของรูปทรงขององค์พระเนี่ยที่แตกต่างกันฐานที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสมัยด้วยแล้วอีคิวดูนั้นสิคิดว่านั้นคืออะไรคะ
1: เป็นที่ปั๊มพระหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนะคะพระเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตลับใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับแบบสมัยนี้นะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นแผงเก็บพระเครื่องนั่นเองค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นลูกนิมิตเอกนะคะที่เป็นเครื่องกำหนดเขตนะคะฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์นั่นเอง
1: ครูครับว่าแต่พระพุทธศาสนานี่มีมาแล้วกี่ปีเหรอครับ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 2,500 ปี
1: ว่าแต่หลักฐานนั้นคืออะไรครับ
0: หลักฐานนั้นนะคะก็คือคำสอนนะคะที่ถูกสืบทอดต่อกันมาของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะอีคิวอยากเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไร
1: อยากเห็นสิครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรามาดูทางด้านนี้กันเลยนี่คือตู้พระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมมีเยอะไหม
1: เยอะมากค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เลยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็นนะคะ3หมวดหมู่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกนะคะคือคัมภีร์ที่รวบรวมกฎระเบียบข้อวินัยต่างๆนะคะของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีค่ะอย่างที่สองนะคะคือพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกค่ะคือคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะในการแสดงธรรมเทศนานะคะณยังสถานที่ต่างๆมีเรื่องเล่าคือชาดกนั่นเองและอย่างที่สามนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักวิชาการต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับข้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆนั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะในการที่เราจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะอีคิวอยากดูตู้พระไตรปิฎกด้านในไหมคะ
1: อยากดูค่ะ
0: ดีเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญพี่นะคะที่ประจำพิพิธภัณฑ์นี้มาอธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตู้นี้มีทั้งหมดกี่เล่มเหรอคะ
3: ครับผมตู้นี้มีทั้งหมดประมาณ80กว่าเล่ม
1: พี่ครับแล้วเราสามารถยืมไปอ่านได้ไหมครับแล้วก็มีคนเคยอ่านหมดไหมครับ
3: มีครับเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนประเรียนธรรมหรือประชาชนผู้สนใจแล้วก็เราสามารถยืมไปอ่านได
0: ้แล้วทั้งหมดนี้ค่ะในตู้นี้เนี่ยแต่ละเล่มมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: แต่ละเล่มมีอายุประมาณ30กว่าปีครับผม
0: อายุมากกว่าอีคิวอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในตู้เนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างค่ะ
3: ยกตัวอย่างนะครับพระวินัยปิฎกนะครับผมเขาจะว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา3เดือนตลอดฤดูฝนจึงจะมีสิทธิ์รับการถวายผ้ากฐินได้ถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนต้องมีเหตุเช่นท่านไปต่างวัดโดยที่ไม่แจ้งผู้ปกครองอารามก็จะขาดสิทธิ์การรับกฐินนี้ตัวอย่างของพระวินัยปิฎกส่วนอันนี้เป็นของพระสูตรพระสูตรจะว่าด้วยเรื่องเช่นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาเสวนาจะพลานังปันทิตานังจะเสวนาคือยกตัวอย่างว่าบุคคลควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าการคบบัณฑิตเนี่ยจะชี้แนะทางในการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็เรื่องของพระอภิธรรมปิฎกจะเป็นว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมวิชาการเช่นทรงยกตัวอย่างว่าตรัสแก่ภิกษุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายได้แก่รูปคือร่างกาย

0: แล้วก็นามคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเช่นเวลาเราโกรธเรียกว่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิ่งไม่ได้อยู่ที่อารมณ์โกรธอย่างเดียวหรือว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพื้นฐานคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นครับผม
1: เป็นเรื่องของเหมือนหลักวิชาการล้วนๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้เราเรียนรู้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: EQ เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีครับทำให้ผมได้รู้นะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะครูเป็ดครับว่าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
1: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
3: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราวความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเดินทางผ่านการเวลาเกิดปรัชญาคำสอนมากมายเพื่อหาหนทางสู่ความกระจ่างแจ้งแต่อะไรที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดเป็นความจริงแท้ไปตลอดกาลบนเส้นทางแห่งศรัทธาชาวพุทธในอดีตปกป้องรักษาคำสอนเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ได้อย่างไรจากชมพูทวีปคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่เอเชียกลางแผ่ขยายสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเทือกเขาฮิมาลัยเคลื่อนลงสู่เอเชียใต้ข้ามมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบได้กลายเป็นบันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันล้านคนทั่วโลกบันทึกคำสอนที่เชื่อมโยงความศรัทธาของชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกัน

ในเวลาที่แสงแรกแตะฝั่งทาราอีกครั้งหมู่คนทั้งหลายผู้แหวกว่ายในทุกข์ต่างมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นบ้างหาเครื่องยึดเหนี่ยวบ้างหาที่เกาะพิงหวังเพียงศรัทธาและเครื่องบูชาจะนำพาตัวเองข้ามสายน้ำไปยังดินแดนไร้ทุกข์ได้แต่มีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้เคยกล่าวไว้ชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำแม้น้ำน้อยก็ย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาแม้ปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ

อู่อารยธรรมอินเดียอันยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดศิลปะวิทยาการความคิดความเชื่อและศาสนาในตระกูลพระเวทอยู่ผสมรวมกันยังมีสีสันในดินแดนแห่งนี้หากแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีเจ้าชายแห่งศักยวงศ์นามสิทธัตถะได้เฝ้ามองวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะราชาหรือยาจกมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต่อให้อ้อนวอนพระเจ้าเบื้องบนองค์ไหนก็ช่วยให้หลบหนีไม่ได้เมื่อเสด็จออกบวชทรงค้นหาหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีทางใดนำไปสู่คำตอบที่ใช่อย่างแท้จริงจนเมื่อพบกับเส้นทางสายกลางได้เข้าถึงความจริงอันมีอยู่เป็นอยู่ธรรมที่แท้ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจ

าผู้โดนบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกนั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเองอริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้ง8เผยแพร่เป็นครั้งแรกให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองสารนาถนับแต่นั้นมานามพุทธะหรือผู้ตื่นรู้ก็กระจายไปทั่วดินแดนช่วยนำทางสว่างให้ผู้คนที่ตามหาทางหลุดพ้น

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากว่า 2,500 ปีหลังพุทธกาลพระธรรมคำคือหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ได้แม้ในยามที่พระพุทธองค์ล่วงลับไปแล้ว

0: ตังโอจุปัสสิปันโนภะคะวะสาวกัสสังโฆ
1: เส้นทางการดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในยุคหลังพุทธกาลต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีพระสงฆ์คิดปฏิบัติผิดพระวินัยหลังพระพุทธเจ้าทรงจากไปเพียง7วันหมู่พระเถระที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเพื่อรวบรวมคำสอนที่ต่างจดจำกันมาให้ถูกต้องแม่นยำด้วยการเปล่งเสียงพร้อมๆกันการสวดเช่นนี้เรียกว่าสังคายนาเกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนขึ้นเป็น3กลุ่มคือพระวินัยว่าด้วยข้อวินัยต่างๆของภิกษุและภิกษุณีพระสูตรว่าด้วยเหตุการแสดงธรรมเทศนาที่ทรงมีกับบุคคลต่างๆและพระอภิธรรมว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆทั้ง3หมวดนี้เรียกรวมว่าไตรปิฎกมีความหมายว่าตะกร้า3ใบถัดมาจากนั้นอีก100ปีก็มีเหตุให้ต้องสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่2ที่กรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเมื่อพบเห็นข้อย่อหย่อนในพระวินัยของภิกษุชาววัชชีจนทำให้คณะภิกษุผู้มีหลักการที่แตกต่างแยกตัวออกมาเป็นนิกายใหม่คือมหาสังคีกนิกายอันเป็นต้นกำเนิดของนิกายมหายานและเรียกคณะเดิมว่านิกายเถรวาทจนเมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้แผ่ขยายดินแดนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระองค์ได้ยุติการขยายอำนาจด้วยการเข่นฆ่าและหันมานับถือวิถีแห่งสันติทางพุทธศาสนาทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่เองที่ดึงดูดให้คนนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาบวชและสร้างความสับสนให้กับหลักธรรมคำสอนจนต้องเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3ขึ้นในพุทธศักราช234ที่เมืองปาตลีบุตรแคว้นมคธนับถึงเวลานี้หลักธรรมคำสอนก็ยังเผยแผ่ด้วยการท่องสวดจดจำสืบต่อกันมาโดยไม่บันทึกเป็นอักขระใดๆหลังเสร็จสิ้นการสังคายนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆทั่วอินเดียทั้งยังขึ้นเหนือไปยังแคชเมียร์และอัฟกานิสถานและลงใต้มายังศรีลังกาจดพม่าและไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ของศาสนาพุทธก็ได้หว่านเพาะลงยังดินแดนต่างๆทั่วเอเชียเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเอกลักษณ์ชาวพุทธในแบบฉบับของตัวเองทว่าในช่วงเวลาที่พุทธศาสนาผลิบายอยู่ในต่างแดนเมื่อมองย้อนกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดยังอินเดียในอีก 1,500 ปีถัดมาศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองกลับหายไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงซากโบราณสถานหากพระธรรมทูต9สายของพระเจ้าอโศกคือหมุดหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาพุทธกระจายสู่โลกสิ่งที่เป็นภาพแทนความรุ่งเรืองถึงขีดสุดและความสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียหลังยุคพุทธกาลได้ดีที่สุดนั่นก็คือนาลันทามหาวิหารจุดเริ่มต้นของนาลันทามหาวิหารยังไม่ปรากฏปีที่ชัดเจนแต่ทราบได้ว่าในสมัยราชวงศ์คุปตะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหาร6แห่งในราชคฤห์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นมหาวิหารวัดในพระพุทธศาสนานั้นทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เข้าถึงแก่นธรรมชีวิตของพระกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างแยกกันไม่ขาดเมื่อการเวลาผ่านไป นาลันทามหาวิหารจึงค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาพุทธและศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงที่พระและนักปราชญ์จากทั่วเอเชียต่างใฝ่ฝันพระถังซัมจั๋งพระนักปราชญ์ที่เดินทางข้ามดินแดนเพื่อมาคัดลอกพระไตรปิฎกกลับไปยังประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังได้บันทึกภาพความทรงจำของนาลันทาไว้ว่าพวกเขามาศึกษาขอความรู้ร่วมสัมมนาหลักพุทธธรรมอันลึกซึ้งพิสดารเป็นเช่นนี้สืบไปวันแล้ววันเล่าก็มีรู้เพียงพอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงจึงช่วยกันสอดส่องตักเตือนและช่วยเหลือกันทั้งผู้สูงอายุและผู้อ่อนวัยกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องพุทธธรรมก็จะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเกิดความละอายเป็นล้นพ้นบัณฑิตต่างแดนถ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ต้องเดินทางมาศึกษาไขปัญหาที่นี่จึงจะมีชื่อเสียงในภายหน้า
2: ปราชญ์ที่มาเรียนที่นาลันทากลับไปทำงานในภาครัฐด้วยเช่นกันมีทั้งในฝ่ายปกครองในฝ่ายกฎหมายในฝ่ายบริหารในฝ่ายการแพทย์จะเห็นได้ว่าความรู้จากนาลันทานั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลหลากหลายสาขาทีเดียวเริ่มจากกฎหมายแพ่งการปกครองคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์สันสกฤตไปจนถึงคัมภีร์พระเวทครอบคลุมแทบจะทุกสาขาทีเดียวนี่แหละก็คือต้นแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่เดียว
1: ห้องเล็กๆในวิหารแต่ละหลังคือหอพักสำหรับนักศึกษาจากอินเดียและต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางทิเบตมองโกเลียสุมาตราที่ต่างเดินทางมายังนาลันทาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้อื่นๆกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนาลันทามหาวิหารมีอาจารย์ 1,000 คนนักศึกษากว่า 10,000 คนเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสื่อมในเวลาต่อมาสาเหตุของความเสื่อมของนาลันทาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมากระจุกตัวกันในที่เดียวก็ยิ่งทำให้วัดหมดอ่อนแอลงอีกทั้งช่วงหลังนาลันทาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบตันตระที่มีการผสมผสานแนวคิดแบบฮินดูตันตระและไสยศาสตร์ก็ยิ่งทำให้ความเป็นพุทธอ่อนแอลงเรื่อยๆจนเมื่อกองทัพเติร์กได้เข้ามารุกรานชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่18นาลันทามหาวิหารถูกเผาทำลายจนย่อยยับเล่าขานกันว่าไฟที่เผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์นับหมื่นนับพันในหอสมุดนาลันทาต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะมอดลงได้เมื่อประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีของนาลันทามหาวิหารเดินทางมาถึงจุดจบศาสนาพุทธก็ได้สูญสิ้นไปจากชมพูทวีปด้วยเช่นกันเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพุทธศาสนาจะ

0: ทางหายไปกับการเวลาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงซากเจดีย์และโบราณสถานที่กระจายตามที่ต่างๆทั่วอินเดียเท่านั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันเห็นภาพศาสนาพุทธในยุคนาลันทาได้ชัดเจนมากขึ้นคือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ตะวันตกของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่12จดหมายเหตุฉบับนี้ทำหน้าที่เชื่อมศาสนาพุทธในอินเดียสู่ดินแดนตะวันออกไกลแต่ใครจะเชื่อว่าในอีก 1,000 ปีถัดมาเอกสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่นำศาสนาพุทธจากตะวันออกไกลกลับสู่อินเดียอีกครั้งรัฐบาลจีนในสมัยประธานาธิบดีโจเอินไหลได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียและรัฐพิหารริเริ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เสวียนจ้างในปีพุทธศักราช2500และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2550เป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางประติมากรรมพระถังซัมจั๋งขณะเดินทางไกลตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารที่สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมจีนบอกเล่าชีวประวัติและการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของพระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งสิทธิเอกและปราชญ์ธรรมคนสำคัญที่นาลันทาภาคภูมิใจทั้งยังนำไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระถังซัมจั๋งกลับมาเก็บรักษาที่นี่ด้วยการเดินทางกลับมาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในครั้งนี้ไม่เพียงปลุกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของนาลันทาโบราณขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดนาลันทาเรเนซองส์แนวคิดที่มุ่งฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่เพื่อให้นาลันทากลับมาเป็นศูนย์กลางศิลปะวิทยาการของเอเชียอีกครั้ง
1: ที่รู้หรือยังคะว่าทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอายุยืนยาวมากกว่า 2,500 ปี
2: เพราะมีคนสืบทอดสืบต่อกันมาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะควรที่จะช่วยกันสืบทอดศาสนาอีกด้วยค่ะ
2: ครูเป็ดครับแล้วศาสนาอื่นเขามีแบบศาสนาเราไหมครับ
1: มีค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีคัมภีร์พระเวทค่ะอีคิวเริ่มหิวหรือยังคะ
2: เริ่มหิวแล้วครับ
1: โอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวครูจะพาไปนั่งรถนะคะชมเมืองของอร่อยๆกันดีไหมคะ
2: ดีครับ
1: งั้นไปกันเลยค่ะ

0: ค่ะไข่นกกระทาอันนี้ใช่มั้ยคะลมมิกกินลมมิกเลยป่ะหรือว่าดามิกเลยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเลย
1: ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะ
0: ใส่น้ำจิ้มเลยค่ะน่ากินมากเลยถือมาแล้วแบบยังหอมมาก
2: กูชิมไหมครับ
0: ได้เดี๋ยวกูขอชิมบาร์บีคิวนะ

0: างอีคิววันนี้ได้มาเที่ยวกับครู
1: สนุกมากเลยครับ
0: สนุกยังไงบ้างคะ
1: สนุกที่ได้นั่งรถตุ๊กๆนะครับไปกินของอร่อยๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอีกด้วยถูกไหมคะยังได้เห็นพระไตรปิฎกของจริงอีกด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายและจากกันไปนะคะครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกศาสนานะคะมีหลักยึดอันเดียวกันนะคะก็คือทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทุกคนทำความดีนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำนึงนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหม

0: ครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหยื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่ละครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัว

0: กี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับ

0: บักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหน่านั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเอง ส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้

0: ซอโซนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผนภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ละเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังฆ่าศึก

0: มาให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริบแพร้วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธาที่มีนามว่าลุ่มน้ำปราจีนบุรี

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระศรีมหาโพธินี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่ง

0: าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละสิบนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วๆไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามมะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี้มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

0: สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว
1: ้สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: ครับบริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนและต่อมาเนี่ย

0: คำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
1: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะได้ที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความสำคัญของแม่น้ำก็เลยหายไป

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางคณาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรัชที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นส่วยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปิชาโกลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
4: ผมทำทองสมัยกรมโลหะจิตเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ปิดจอให้เขาอัดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปพุทธทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
2: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
4: ทั้งกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าตึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็ไปร่อนกันร่อนทีนี้เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่า

0: เขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
1: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกการหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้ขาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุปงรัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อก่อยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

อกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบเกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปีเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการณ์ไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่ยันจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรี
2: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตงดำสำหรับไผ่ตงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
3: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำไปตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างกอนึงตัดก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อกอนะก็ถือว่าผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับ การดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
2: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
4: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6 × 12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรมั่งต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำเนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็นตู้

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

0: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
0: สวัสดีครับ

ก่อนกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยเมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่18ดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์สำหรับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเช่นแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศเมื่อพุทธศักราช2540มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบหลักฐานโครงกระดูกส่วนใหญ่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำหินมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝังศพมีการนำเอาเศษภาชนะดินเผามาทุบแล้วโรยไว้ที่ศพรวมไปถึงนำกระดูกสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ฝังรวมไปด้วยแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตในโลกหน้าและฐานะทางสังคมเครื่องมือหินเช่นขวานหินขัดใบมีดหินเครื่องประดับเช่นกำไลหินกระดูกเช่นเก้งกวางละองหรือละมั่งจากร่องรอยหลักฐานทั้งหมดที่พบพอจะกล่าวได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านบึงย่าเป็นชุมชนโบราณขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ในช่วงยุคหินใหม่หรือยุคสังคมเกษตรกรรมอายุประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรมและหาของป่าล่าสัตว์รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาค

0: ส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สะเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์

อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่นะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราค่ะEQ มีเพื่อนต่างศาสนาไหมครับ
2: มีครับมีเพื่อนนับถือศาสนาคริสต์ครับ
0: เหมือนคุณครูเลยตอนครูอายุเท่า EQ นะคะครูก็มีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทำความดีค่ะEQลองดูทางนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยอันนี้เป็นองค์พระพิฆเนศเห็นไหม ถูกขุดค้นพบนะคะจากตอนที่บูรณาวัดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสมัยอยุธยาเหมือนกันจะเห็นรูปร่างนะคะของรูปทรงขององค์พระเนี่ยที่แตกต่างกันฐานที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสมัยด้วยแล้วอีคิวดูนั้นสิคิดว่านั้นคืออะไรคะ
2: เป็นที่ปั๊มพระหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะอันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันนะคะพระเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตลับใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีตลับแบบสมัยนี้นะคะนี่ก็เลยจะเป็นแผงเก็บพระเครื่องนั่นเองค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นลูกนิมิตเอกนะคะที่เป็นเครื่องกำหนดเขตนะคะฝังอยู่ไว้ใต้โบสถ์นั่นเอง
2: ครูครับว่าแต่พระพุทธศาสนานี่มีมาแล้วกี่ปีเหรอครับ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุ 2,500 ปี
2: ว่าแต่หลักฐานนั้นคืออะไรอะคะ
0: หลักฐานนั้นนะคะก็คือคำสอนนะคะที่ถูกสืบทอดต่อกันมาของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกค่ะอีกที่อยากเห็นไหมว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไร
2: อยากเห็นสิครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเรามาดูทางด้านนี้กันเลยนี่คือตู้พระไตรปิฎกนะคะเห็นไหมมีเยอะไหม
2: เยอะมากค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เลยนะคะพระไตรปิฎกนะคะแบ่งออกเป็นนะคะ3หมวดหมู่ด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือพระวินัยปิฎกพระวินัยปิฎกนะคะคือคัมภีร์ที่รวบรวมกฎระเบียบข้อวินัยต่างๆนะคะของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีค่ะอย่างที่สองนะคะคือพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกค่ะคือคัมภีร์ที่รวบรวมพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะในการแสดงธรรมเทศนานะคะณยังสถานที่ต่างๆมีเรื่องเล่าคือชาดกนั่นเองและอย่างที่สามนะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมหลักวิชาการต่างๆนะคะของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เกี่ยวกับห้องกับบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆนั่นเองพระไตรปิฎกนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะในการที่เราจะสามารถนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะอีคิวอยากดูตู้พระไตรปิฎกด้านในไหมคะ
2: อยากดูค่ะ
0: ดีเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญพี่นะคะที่ประจำพิพิธภัณฑ์นี้มาอธิบายให้เราฟังเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ตู้นี้มีทั้งหมดกี่เล่มเหรอคะ
3: ครับผมตู้นี้มีทั้งหมดประมาณ80เล่ม
2: พี่ครับแล้วเราสามารถยืมไปอ่านได้ไหมครับแล้วก็มีคนเคยอ่านหมดไหมครับ
3: มีครับเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนประเรียนธรรมหรือประชาชนผู้สนใจแล้วก็เราสามารถยืมไปอ่านได
0: ้แล้วทั้งหมดนี้ค่ะในตู้นี้เนี่ยแต่ละเล่มมีอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: แต่ละเล่มมีอายุประมาณ30กว่าปีครับผม
0: อายุมากกว่าอีคิวอีกนะ
2: ใช่ครับ
0: งั้นให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าในตู้เนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างค่ะ
3: ยกตัวอย่างนะครับพระวินัยปิฎกนะครับผมเขาจะว่าด้วยเรื่องของข้อปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์เช่นพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษา 3เดือนตลอดฤดูฝนจึงจะมีสิทธิ์รับการถวายผ้ากฐินได้ถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนต้องมีเหตุเช่นท่านไปต่างวัดโดยที่ไม่แจ้งผู้ปกครองอารามก็จะขาดสิทธิ์การรับกฐินนี้ตัวอย่างของพระวินัยปิฎกส่วนอันนี้เป็นของพระสูตรพระสูตรจะว่าด้วยเรื่องเช่นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาเสวนาจะพลานังปันทิตานังจะเสวนาคือยกตัวอย่างว่าบุคคลควรคบบัณฑิตไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าการคบบัณฑิตเนี่ยจะชี้แนะทางในการปฏิบัติเช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็เรื่องของพระอภิธรรมปิฎกจะเป็นว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมวิชาการเช่นทรงยกตัวอย่างว่าตรัสแก่ภิกษุว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายได้แก่รูปคือร่างกายแล้วก็นามคือจิตใจมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยเช่นเวลาเราโกรธเรียกว่าอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิ่งไม่ได้อยู่ที่อารมณ์โกรธอย่างเดียวหรือว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างพื้นฐานคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: เป็นเรื่องของเหมือนหลักวิชาการล้วนๆเลยใช่ไหมคะดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้เราเรียนรู้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
0: อีคิวเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีครับทำให้ผมได้รู้นะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะครูเป็ดครับว่าแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าเขียนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
4: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราวความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเดินทางผ่านการเวลาเกิดปรัชญาคำสอนมากมายเพื่อหาหนทางสู่ความกระจ่างแจ้งแต่อะไรที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงยืนหยัดเป็นความจริงแท้ไปตลอดกาลบนเส้นทางแห่งศรัทธาชาวพุทธในอดีตปกป้องรักษาคำสอนเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ได้อย่างไรจากชมพูทวีปคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่เอเชียกลางแผ่ขยายสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเทือกเขาฮิมาลัยเคลื่อนลงสู่เอเชียใต้ข้ามมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบได้กลายเป็นบันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันล้านคนทั่วโลกบันทึกคำสอนที่เชื่อมโยงความศรัทธาของชาวพุทธเข้าไว้ด้วยกัน

ในเวลาที่แสงแรกแตะฝั่งทาราอีกครั้งหมู่คนทั้งหลายผู้แหวกว่ายในทุกข์ต่างมุ่งแสวงหาความหลุดพ้นบ้างหาเครื่องยึดเหนี่ยวบ้างหาที่เกาะพิงหวังเพียงศรัทธาและเครื่องบูชาจะนำพาตัวเองข้ามสายน้ำไปยังดินแดนไร้ทุกข์ได้แต่มีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้เคยกล่าวไว้ชนเหล่าใดจะข้ามห้วงน้ำแม้น้ำน้อยก็ย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาแม้ปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐ

อู่อารยธรรมอินเดียอันยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดศิลปะวิทยาการความคิดความเชื่อและศาสนาในตระกูลทเวศอยู่ผสมรวมกันยังมีสีสันในดินแดนแห่งนี้หากแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีเจ้าชายแห่งศักยวงศ์นามสิทธัตถะได้เฝ้ามองวัฏจักรชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายเป็นวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะราชาหรือยาจกมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต่อให้อ้อนวอนพระเจ้าเบื้องบนองค์ไหนก็ช่วยให้หลบหนีไม่ได้เมื่อเสด็จออกบวชทรงค้นหาหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีทางใดนำไปสู่คำตอบที่ใช่อย่างแท้จริงจนเมื่อพบกับเส้นทางสายกลางได้เข้าถึงความจริงอันมีอยู่เป็นอยู่ธรรมที่แท้ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจโลกที่ไม่มีพระเจ้าผู้ดลบันดาลทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์ทุกนั้นย่อมดับไปได้ด้วยตัวของเราเองอริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้ง8เผยแพร่เป็นครั้งแรกให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองสารนาฏนับแต่นั้นมานามพุทธะหรือผู้ตื่นรู้ก็กระจายไปทั่วดินแดนช่วยนำทางสว่างให้ผู้คนที่ตามหาทางหลุดพ้น

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากว่า 2,500 ปีหลังพุทธกาลพระธรรมคำสอนคือหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ได้แม้ในยามที่พระพุทธองค์ล่วงลับไป

เส้นทางการดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในยุคหลังพุทธกาลต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีพระสงฆ์คิดปฏิบัติผิดพระวินัยหลังพระพุทธเจ้าทรงจากไปเพียง7วันหมู่พระเถระที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเพื่อรวบรวมคำสอนที่ต่างจดจำกันมาให้ถูกต้องแม่นยำด้วยการเปล่งเสียงพร้อมๆกันการสวดเช่นนี้เรียกว่าสังคายนาเกิดการจัดหมวดหมู่คำสอนขึ้นเป็น3กลุ่มคือพระวินัยว่าด้วยข้อวินัยต่างๆของภิกษุและภิกษุณีพระสูตรว่าด้วยเหตุการแสดงธรรมเทศนาที่ทรงมีกับบุคคลต่างๆและพระอภิธรรมว่าด้วยหลักธรรมล้วนๆทั้ง3หมวดนี้เรียกรวมว่าไตรปิฎกมีความหมายว่าตะกร้า3ใบถัดมาจากนั้นอีก100ปีก็มีเหตุให้ต้องยนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่2ที่กรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเมื่อพบเห็นข้อย่อหย่อนในพระวินัยของภิกษุชาววัชชีจนทำให้คณะภิกษุผู้มีหลักการที่แตกต่างแยกตัวออกมาเป็นนิกายใหม่คือมหาสังคีกนิกายอันเป็นต้นกำเนิดของนิกายมหายานและเรียกคณะเดิมว่านิกายเถรวาทจนเมื่อถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้แผ่ขยายดินแดนได้กว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียพระองค์ได้ยุติการขยายอำนาจด้วยการเข่นฆ่าและหันมานับถือวิถีแห่งสันติทางพุทธศาสนาทำให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนี่เองที่ดึงดูดให้คนนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาบวชและสร้างความสับสนให้กับหลักธรรมคำสอนจนต้องเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3ขึ้นในพุทธศักราช234ที่เมืองปาตลีบุตรแคว้นมคธนับถึงเวลานี้หลักธรรมคำสอนก็ยังเผยแผ่ด้วยการท่องสวดจดจำสืบต่อกันมาโดยไม่บันทึกเป็นอักษรใดๆหลังเสร็จสิ้นการสังคายนาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูต9สายไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆทั่วอินเดียทั้งยังขึ้นเหนือไปยังแคชเมียร์และอัฟกานิสถานและลงใต้มายังศรีลังกาจดพม่าและไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมล็ดพันธุ์ของศาสนาพุทธก็ได้หว่านเพาะลงยังดินแดนต่างๆทั่วเอเชียเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเอกลักษณ์ชาวพุทธในแบบฉบับของตัวเองทว่าในช่วงเวลาที่พุทธศาสนาผลิบานอยู่ในต่างแดนเมื่อมองย้อนกลับมาที่ดินแดนต้นกำเนิดยังอินเดียในอีก 1,500 ปีถัดมาศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองกลับหายไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงเศษซากโบราณสถานหากพระธรรมทูต9สายของพระเจ้าอโศกคือหมุดหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาพุทธกระจายสู่โลกสิ่งที่เป็นภาพแทนความรุ่งเรืองถึงขีดสุดและความสูญสิ้นของศาสนาพุทธในอินเดียหลังยุคพุทธกาลได้ดีที่สุดนั่นก็คือนาลันทามหาวิหารจุดเริ่มต้นของนาลันทามหาวิหารยังไม่ปรากฏปีที่ชัดเจนแต่ทราบได้ว่าในสมัยราชวงศ์คุปตะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบวิหาร6แห่งในราชคฤห์เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นมหาวิหารวัดในพระพุทธศาสนานั้นทำหน้าที่เสมือนโรงเรียนที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้เข้าถึงแก่นธรรมชีวิตของพระกับการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอย่างแยกกันไม่ขาด

0: เมื่อการเวลาผ่านไปนาลันทามหาวิหารจึงค่อยๆกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาพุทธและศิลปวิทยาการหลากหลายแขนงที่พระและนักปราชญ์จากทั่วเอเชียต่างใฝ่ฝันพระถังซัมจั๋งพระนักปราชญ์ที่เดินทางข้ามดินแดนเพื่อลอกพระไตรปิฎกกลับไปยังประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังได้บันทึกภาพความทรงจำของนาลันทาไว้ว่าพวกเขามาศึกษาขอความรู้ร่วมสัมมนาหลักพุทธธรรมอันลึกซึ้งพิสดารเป็นเช่นนี้สืบไปวันแล้ววันเล่าก็มีรู้เพียงพอเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงจึงช่วยกันสอดส่องตักเตือนและช่วยเหลือกันทั้งผู้สูงอายุและผู้อ่อนวัยกว่าถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องพุทธธรรมก็จะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวไร้เพื่อนเกิดความละอายเป็นล้นพ้นบัณฑิตต่างแดนถ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองก็ต้องเดินทางมาศึกษาไขปัญหาที่นี่จึงจะมีชื่อเสียงในภายหน้า
1: ปราชญ์ที่มาเรียนที่นาลันทากลับไปทำงานในภาครัฐด้วยเช่นกันมีทั้งในฝ่ายปกครองในฝ่ายกฎหมายในฝ่ายบริหารในฝ่ายการแพทย์จะเห็นได้ว่าความรู้จากนาลันทานั้นมีขอบเขตที่กว้างไกลหลากหลายสาขาทีเดียวเริ่มจากกฎหมายแพ่งการปกครองคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์สันสกฤตไปจนถึงคัมภีร์พระเวทครอบคลุมแทบจะทุกสาขาทีเดียวนี่แหละก็คือต้นแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่เดียว
0: ห้องเล็กๆในวิหารแต่ละหลังคือหอพักสำหรับนักศึกษาจากอินเดียและต่างประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นเอเชียกลางทิเบตมองโกเลียสุมาตราที่ต่างเดินทางมายังนาลันทาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาความรู้อื่นๆกลับไปยังประเทศของตนในช่วงที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนาลันทามหาวิหารมีอาจารย์ 1,000 คนนักศึกษากว่า 10,000 คนเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสื่อมในเวลาต่อมาสาเหตุของความเสื่อมของนาลันทาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งพระภิกษุที่ปราดเปรื่องมากระจุกตัวกันในที่เดียวก็ยิ่งทำให้วัดในชนบทอ่อนแอลงอีกทั้งช่วงหลังนาลันทาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแบบตันตระที่มีการผสมผสานแนวคิดแบบฮินดูตันตระและไสยศาสตร์ก็ยิ่งทำให้ความเป็นพุทธอ่อนแอลงเรื่อยๆจนเมื่อกองทัพเติร์กได้เข้ามารุกรานชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่18นาลันทามหาวิหารถูกเผาทำลายจนย่อยยับเล่าขานกันว่าไฟที่เผาพระไตรปิฎกและคัมภีร์นับหมื่นนับพันในหอสมุดนาลันทาต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะมอดลงได้เมื่อประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีของนาลันทามหาวิหารเดินทางมาถึงจุดจบศาสนาพุทธก็ได้สูญสิ้นไปจากชมพูทวีปด้วยเช่นกันเรื่องราวความรุ่งเรืองของสถาบันพุทธศาสนาจางหายไปกับกาลเวลาสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงซากเจดีย์และโบราณสถานที่กระจายตามที่ต่างๆทั่วอินเดียเท่านั้นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยให้คนในยุคปัจจุบันเห็นภาพศาสนาพุทธในยุคนาลันทาได้ชัดเจนมากขึ้นคือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ตะวันตกของพระถังซัมจั๋งในพุทธศตวรรษที่12จดหมายเหตุฉบับนี้ทำหน้าที่เชื่อมศาสนาพุทธในอินเดียสู่ดินแดนตะวันออกไกลแต่ใครจะเชื่อว่าในอีก 1,000 ปีถัดมาเอกสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่นำศาสนาพุทธจากตะวันออกไกลสู่อินเดียอีกครั้งรัฐบาลจีนในสมัยประธานาธิบดีโจเอินไหลได้ร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียและรัฐพิหารริเริ่มโครงการก่อสร้างอนุสรณ์เสวียนจ้างในปีพุทธศักราช2500และได้ทำพิธีเปิดยังเป็นทางการในปีพุทธศักราช2550เป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง ปฏิมากรรมพระถังซัมจั๋งขณะเดินทางไกลตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารที่สร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมจีนบอกเล่าชีวประวัติและการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของพระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งศิษย์เอกและปราชญ์ธรรมคนสำคัญที่นาลันทาภาคภูมิใจทั้งยังนำไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีนซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพระถังซัมจั๋งกลับมาเก็บรักษาที่นี่ด้วยการเดินทางกลับมาของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนในครั้งนี้ไม่เพียงปลุกเรื่องราวทางจิตวิญญาณของนาลันทาโบราณขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังทำให้เกิดแนวคิดนาลันทาเรเนซองส์แนวคิดที่มุ่งฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาใหม่เพื่อให้นาลันทากลับมาเป็นศูนย์กลางศิลปวิทยาการของเอเชียอีกครั้ง
2: ฮิคิวรู้หรือยังคะว่าทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอายุยืนยาวมากกว่า 2,500 ปี
3: เพราะมีคนสืบทอดสืบต่อกันมาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นนะคะแต่ยังถือเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะควรที่จะช่วยกันสืบทอดศาสนาอีกด้วยค่ะ
3: ครูเป็ดครับแล้วศาสนาอื่นเขามีแบบศาสนาเราไหมครับ
2: มีค่ะอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานค่ะและศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีการรวบรวมคำสอนนะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีคัมภีร์พระเวทค่ะอีคิวเริ่มหิวหรือยังคะ
3: เริ่มหิวแล้วค่ะ
2: โอเคดีเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวครูจะพาไปนั่งรถนะคะชมเมืองแล้วก็หาของอร่อยๆกันดีไหมคะ
3: ดีครับ
2: งั้นไปกันเลยค่ะ

0: ะ
1: 40บาท
0: ไข่นกกระทาอันนี้ใช่มั้ยคะลมมิกกินลมมิกเลยป่ะหรือว่าเดี๋ยวมิกเลยเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเลย
1: ใส่น้ำจิ้มเลยนะคะ
0: ใส่น้ำจิ้มเลยค่ะ
2: น่ากินมากเลยถือมาแล้วแบบยังหอมมาก
3: กูชิมไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวกูขอชิมบาร์บีคิวนะ

0: EQ วันนี้ได้มาเที่ยวกับครูสนุกมากเลยครับสนุกยังไงบ้างคะ
1: สนุกที่ได้นั่งรถตุ๊กๆนะครับไปกินของอร่อยๆครับ
0: แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของพระไตรปิฎกอีกด้วยถูกไหมคะยังได้เห็นพระไตรปิฎกของจริงอีกด้วยนะคะก่อนทิ้งท้ายและจากกันไปนะคะครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกศาสนานะคะมีหลักยึดอันเดียวกันนะคะก็คือทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราทุกคนทำความดีนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

เมื่อปีพุทธศักราช2498หน่วยขุดแต่งและบูรณะเมืองสุโขทัยกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้พบศิลาจารึกที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดร้างแห่งนี้ลักษณะเป็นแผ่นรูปใบเสมามาขนาดกว้าง90เซนติเมตรสูง144เซนติเมตรด้านหนึ่งเป็นภาพจานรูปพระพุทธรูปลีลาขนาบข้างด้วยพระสาวกและเทวดาส่วนอีกด้านเป็นคำจารึกด้วยอักษรสุโขทัยเนื้อเรื่องกล่าวถึงปีพุทธศักราช1955นายอินทสรศักดิ์ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ขอพระราชทานที่ดินขนาดกว้าง39วายาว45วาเพื่อสร้างอารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยและได้รับพระราชานุญาตในการนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆทั้งเจดีย์วิหารหอพระรวมถึงพระพุทธรูปและที่สำคัญยังกล่าวถึงการสร้างมหาเจดีย์มีช้างรอบขึ้นด้วยลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้คือมีเจดีย์ประธานทรงระฆังหรือทรงลังกาที่มีช้างล้อมรอบฐานตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรดิที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปการสร้างเจดีย์ช้างล้อมถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยดังปรากฏอยู่อีกหลายแห่งเช่นวัดทั้งล้อมเมืองสุโขทัยวัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชรและวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัยเป็นต้น

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไป

0: ส่งลำตัวมัน
1: แ
0: รงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
0: ครับ
1: ให้บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
0: ใหญ่ครับ
1: จ้า
0: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
0: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลา ก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้โล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: เห็นไหมนี่ครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่มๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของแท้สายตาต้องไวด้วยเนี
1: ่ยแต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ

0: Bléu.
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็เรียกจุ้มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
0: อันนี้ก็เรียกโลบัน
1: โลบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่งสองชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: กุ้งไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฮงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
0: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
0: ตัว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
0: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
1: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
0: ปลาโลบันครับ
1: โลบัน
0: โลบัน
1: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบเนี้ยในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
0: ๆจุ้มโปย
1: จุ้มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบันและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ้มโปยค่ะปลาลอบันหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดไผ่ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
1: ูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
4: จุมโปยอะ
1: จุมโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุมโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
5: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
1: มันเป็นเมือกเน
5: า
1: ะมันก็ช่วยให้เกลือเป็นเกาะดีใช่ไหม
5: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
1: โอเคจ้ะ
5: จะไม่ออกจากปลา
1: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
2: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
2: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
2: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมากนึง
2: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
2: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
2: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็ม

0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเงี้ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: แกงต้นตำรับ
0: จริง
2: ๆๆ ต้นตำรับ

0: ันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวอ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได
0: ้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวน3เล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

0: จัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น1ค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศก1เล่มชื่อบนปกทั้ง2เล่มเขียนด้วยเส้นหรดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีก1เล่มหนังสือเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์เนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนามและนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียรตินั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียรติ์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่องมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ถ้าพูดถึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉงนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาข้อมูลคลายฉงนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นท์วันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
1: จริงๆอนุสาวรีย์แห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายฉงนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในนะคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
1: หมดเลยค่ะอยากที่ต้องการคลายฉงนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มินเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน

0: นะคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชมช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญานามหาราชภายหลัง
1: อันนี้เริ่มแรกเลยตั้งแต่สมัยยัง
0: เที่ยวเลยค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
1: นำทัพเองเลยเหรอคะพี่เปิ้ล
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยนึงก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายๆกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
1: ใจร้ายจัง
0: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
1: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
0: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
1: ้ก็ตายซะเถอะ
0: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
1: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
0: อยุธยา
1: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็นธนบุรี
0: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อนเข้า
1: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
0: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
1: ไปดูตู้กันดีกว่า
0: ไปเลยค่ะ
1: ไปกันค่ะคุณผู้ชมถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
0: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
1: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
0: ้ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่างนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพญาพิชัยดาบหัก
1: พญาพิชัยนี่เป็น
0: ทหาร
1: หรืออะไรไหมคะ
0: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
1: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
1: แล้วถัดจากพระพิชัยดาบหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
0: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
1: สงคร
0: ามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วคันหนึ่งในหลายสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์แล้วก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลอุบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขนาดนั้นเมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อันนี้จะกับคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
1: คือบุกเข้ามาพอดี
0: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะแล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยอ่ะก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
1: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะมาก
0: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
1: ก็หน่อยนะแล้วก็หน่อย
0: เสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
1: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
0: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเท้าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
1: ั
0: ้งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
1: อยู่อาคารต่อไป
0: เชิญเลยค่ะ
1: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงเราต้องดูตรงไหนคะพ
0: ี่อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู้ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทยาเนื่องจากว่า มาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
1: ถู
0: กชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
1: โอ้ยนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
0: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราชศัพท์เคยใส่มาแล้วแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
1: ่ไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: จัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่ง
1: ที
2: ่อาวุธยุทโธปกรณ์
1: อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
2: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
1: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดานแล้ว
2: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์และเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพิชัยสงคราม
1: อ๋อนี่คือตำราพิชัยสงครามที่พูดเรื่องนี้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพิชัยสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพิชัยสงครามมาเลย
1: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกันค่ะเฮียโน้

0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายฉงนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีแล้วก็เรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรื่องหนึ่งเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูเลิกยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: เลยจะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: ภาพแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่เ
1: บรนสตรอมกันแล้วก็เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อันตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่องพ
0: ิธี
1: กรรมต่าง
0: ๆ
1: ใช่ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนต้องอ่านต้องจดจําแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะท่านคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงคราม
0: ผมอาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเพียงแต่ว่าเราอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้ครับ
0: สภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือแต่ในที่สุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเปลี่ยนไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: สมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดขบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
0: ปฐุมพยุหะ
1: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของ เหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
0: วงกลม
1: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยแล้วสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลมกองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องประสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าในเรื่องของกากขิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากขิงพยุหะเนี่ยนะฮะ
0: เป็น
1: ตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
0: คือจะไปทางไหนก็ได้
1: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกัน
1: ใช่ครับจุดหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
0: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนอยู่ทางนั้นหรืออะไรแบบน
1: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาเรื่องพูดถึงการรบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันอย่างเง
0: ี้
1: ย เมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอาม้าทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยระสมระสายใช้ดาบแบบใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระสมระสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
0: นะโอ้ยแต่ว่ามันไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย์
1: ไม่ง่ายเลย
0: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังว่
1: าครับผม
0: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
1: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตาม อย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
0: ระ
1: เหิมนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนผลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์และถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั่นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องของความเหมาะสม
0: จริงมันมีอะไร
1: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิชิตสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการฝึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิชิตสงครามของจีนเนี่ยซุนวูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าถ้าเรามีพิชิตสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชิตสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
0: ด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
0: ลึกซึ้งเลยขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจัดกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้1ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา2ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา3ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา4ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: างตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจวินจ๋า
1: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
0: เป็นคนหนักแน่น
1: มันคง
0: แน่นเพราะว่าตัวหนัก
1: ไม่นักเขาเรียกว่าสมส่วนหุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเรียกว่าสมส่วน
0: กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
1: สม
0: กลางอย่างเดียว
1: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
0: ่ดูใบเฟิร์นแต่มันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
1: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อยๆ
0: อ๋อดีชอบ
1: ดีไหมคะ
0: เดินลุยไปเรื่อยๆ
1: แต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ได
1: ้ไปหาที่นั่งคุยกัน
0: ไป
1: วันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดทัพการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทัพในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
0: มีเยอะนะความเชื่อ เราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
1: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
0: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
1: คือใจมาแล้วคือ
0: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะน่ะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
1: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
0: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
1: ์
0: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆ
1: ก็มีเป็นชุดด้วยเหรอคะ
0: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
1: นึกว่ามันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
1: อยู่
0: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
1: หลุมศพ
0: สามที่ก็คือดินป่าช้
1: า
0: คือดินปากหลุมศพนะ
1: ต้องปากหล
0: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
0: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานคือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับนั่นแหละสามที
1: ่
0: เอามาปั้นเป็นรูปคน
1: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
0: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด
1: ก
0: ็ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาข้อจริงพวกเราในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆละ
1: คือมันเริ่ม
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ
0: ่ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วจะรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่
1: ม
0: สมมติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ย

0: เนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกลับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำลังวัน
0: แต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโหนก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัยเราก็จะมีคล้องเทือนคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤกษ
1: ์เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได
1: ้ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยไหม
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: คล่องหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชิ่งไม่ได้เป็นการเดินสวนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: เอาข้างนั้นถูกต้อง
1: งั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่าน
1: ั้
0: นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทัพออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มีทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนเพราะลมแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเสื้อเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับพร้อมแล้ว ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
1: ค่ะไปออกรบ
0: ชายหนุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวัยชะกันน
1: ะครับ18เงี้ยเหรอ
0: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่
1: 15
0: หลังโกนจุกหลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
1: นั่นชะกันแล้ว
0: เหรอเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
1: วาย
0: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
1: อุ้ยแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะอาจารย์ไม่ทราบเท่าไหร่
0: ก็จะมีข้าวตาข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นประถ
1: ม
0: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวของข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปในหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงเสาส่งเข้ากล่องไม่มี
1: ไม่มีการว่าแจกกล่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้
0: ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
1: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
0: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
1: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
0: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
1: ค่ะ
0: งั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยูกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
1: เป็นอะไรบ้าง
0: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะนะส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
1: ะ
0: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
1: ี้คนละอันกันเลย
0: คนละเรื่องนะครับ
1: ไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
0: พ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
1: อ
0: ันนี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอัยการ
0: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตราสามดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
1: กบฏที่แปลว่า
0: ไม่ใช่กบฏกระกรเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทำผิดในการออกศึกสงคราม
1: โอ้บทลงโทษ
0: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้น
1: จริงค่ะ
0: มันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างกันนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บไม่ทับมาตรวจตัดหัวเลย
1: ไม่ถามเลยเหรอ
0: ไม่ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกสั่งอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ค่ะ
0: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปลงพระองค์จะฆ่าจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑลเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขจรสารพัดนะฮะมีโทษ ลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช่อ
1: ุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: อุกฤษ
0: มหัน
1: มหัน
0: ครุ
1: ครุ
0: มะฉิม
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ข้อแรกก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกะโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเป็นเปิดเป็นเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายแล้วแม่อาจารย์ตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกะโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกะโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะทีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดปุด
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งอีกอันนึงก็เบาๆอันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปเชือดไปเชือดไปกินไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: บทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่2อันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค่ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการรงสงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบนี่นะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบเราไม่อยู่
1: ตัวนี
0: ้หนี
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากลบอ่ะพวกนั้น
0: หนีไปอย่างนั้นหนีราชการ
1: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีก2ข้อเมื่อกี
1: ้ให้ฆ่าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
0: ี่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
0: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอก ใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้างและได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
0: ะ
1: แปลว่าลบประชิดตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเนี่ยเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
0: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
1: ให้ลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเคี่ยนนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปลบต
0: ้
1: องต้อนเข้าไปใหม
0: ่อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
1: ถ้าฟันเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
0: ตาย
1: โอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบนี่นะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญา

0: ตอนคนทั้งจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
1: อ๋อคือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต้องเป็นคนนี
0: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปรบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได
1: ้
0: คือหมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไป
1: ลบ
0: ขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได
1: ้อ๋อถือว่าแลกกันอย่าง
0: นั้นนี่มันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก3 เมตรถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
1: ละหุตักเตือน
0: ละหุถ้าเผื่อถอย2
1: ช่วงช้าง
0: ก็จะเป็นมัชฉิม
1: กลาง
0: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
1: คารุ
0: โทษ
1: คารุ
0: คารุก็คือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ่ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
1: ่
0: มิ้นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
1: ใครจะกล้าเข้า
0: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
1: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
1: เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได
1: ้คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
2: อย่างเดียว
1: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
2: ใช่
1: นี่คือข้อบังคับของ
0: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหาญเราเนี่ยไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
0: ดีครับ
1: ดีไหมคะ
0: ดีมาก
1: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้น่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทย

ไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมา

0: 我的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，呜，哇，
0: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดขุนเมืองใจพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าวัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระมหาเจดีย์ของวัดขุนเมืองใจนี้ยังเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่งด้วยจากลักษณะของเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ฐานแต่ละด้านแบ่งช่องเป็นระยะประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นซึ่งเป็น

0: ศิลปะแบบอู่ทองทำให้แต่เดิมนักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่จากการศึกษาด้านโบราณคดีในระยะต่อมาพบว่าเจดีย์องค์นี้สร้างครอบทับเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางทำให้เชื่อได้ว่าเจดีย์องค์นี้คงไม่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นแน่วัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระอุโบสถขนาดเล็กอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานส่วนวิหารซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายขนาบอยู่ทั้งสองข้างตลอดแนวทางด้านทิศเหนือของวัดนอกกำแพงแก้วมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีฐานชุกชีอยู่ทางด้านท้ายอาคารที่ผนังอาคารด้านล่างเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปโค้งแหลมอาคารดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตำหนักกรรมเหรียญที่วัดกุดีดาวซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและนิยมสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมา
1: แผลงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หัวโขนเป็นศิราภรณ์หรือหน้ากากที่ใช้สวมหัวเพื่อแสดงลักษณะของตัวโขนหัวโขนนี้เชื่อกันว่าเกิดจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ที่มีมาแล้วแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาหัวโขนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชื่อและบทบาทของตัวโขนที่แตกต่างออกไปหัวโขนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. หัวโขนที่ไม่มีมงกุฎประดับแต่ทำเป็นผมขดหรือผมตั้ง 2. หัวมียอดคือหัวโขนที่มียอดมงกุฎลักษณะต่างๆขึ้นไปซึ่งมีอยู่มากมายเช่นมงกุฎยอดชัยมงกุฎยอดกนกยอดสามกลีบยอดน้ำเต้าเป็นต้นรายละเอียดนอกจากจะเป็นส่วนยอดแล้วส่วนของตาปากเขี้ยวก็มีลักษณะที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกเช่นประเภทตามี2ลักษณะคือ 1. ตาโพลงเป็นลักษณะของตากลมส่วนใหญ่จะเป็นลิง 2. ตาจระเข้เป็นลักษณะของตารูปยาวส่วนใหญ่จะเป็นยักษ์ประเภทปากมี2ลักษณะคือ 1. ปากขบเป็นลักษณะของการเม้มริมฝีปากบน 2. ปากแสยะเป็นลักษณะของการแสยะปากที่น่ากลัวประเภทเขี้ยวมี3ลักษณะคือ 1. เขี้ยวกุดหรือเขี้ยวดอกมะลิ เป็นเขี้ยวเดี่ยวที่มีลักษณะของฟันปกติทั่วไปแต่เพิ่มให้มีความแหลมคมยิ่งขึ้นนิยมใช้กับปากขบแสดงฐานะของยักษ์หนุ่มเช่นอินทรชิตสองเขี้ยวตัดเป็นเขี้ยวที่งอกหยาบขึ้นมีลักษณะชี้ขึ้นไปตรงๆปลายตัด 3. เขี้ยวโง้งเป็นเขี้ยวที่งอกยาวเป็นวงโค้งปลายแหลมโค้งเข้าหากันส่วนมากจะใช้ประกอบกับปากแสยะเช่นทศกัณฐ์สหัสเดชะจักรวรรดิเป็นต้น

0: สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางค์ฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
0: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
0: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
0: ั
2: ว
0: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุงพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆเนี่ยมันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
0: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
0: เฮ้ยอันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
0: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
0: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆ เนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
1: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ และมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานนี้นะหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
2: กำลังดีนะคะ
1: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

แล้วจึงนำพาไปอบโอ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
1: นิดอันเนี้ยน้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต
0: ๊
1: ะ
0: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
1: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
0: อยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
1: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
0: ้
1: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
0: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆเนี่ยแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

0: ั่งดูดีน่ากินจังเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับ
0: รสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติ

ดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนที่แกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1893นั้นพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับโดยพระราชวังที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นตั้งอยู่กลางเมืองค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเกิดไฟไหม้ในพระราชวังหลวงถึง2ครั้งจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวคงทำให้พระราชวังหลวงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช1991จึงทรงโปรดให้ย้ายพระราชวังหลวงมาสร้างทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมบริเวณติดกับแม่น้ำลพบุรีและทรงยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นพื้นที่พุทธาวาสซึ่งต่อมามีชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชรพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในลำดับถัดมาทุกพระองค์ก็ทรงใช้พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับทรงงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310โดยพระราชวังหลวงในช่วงเวลานี้แบ่งเป็นพื้นที่สำคัญดังนี้เขตพระราชฐานชั้นนอกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพระจักรวรรดิไพชยนต์และยังใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท3องค์คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทและพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สำหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆและเป็นที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์เขตพระราชฐานชั้นในอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ้านายฝ่ายในและสนมมีพระที่นั่งที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถ

ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่าไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศการใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
4: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: วัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากครับแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี
2: ่โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขามีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมามาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจตนะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อยากมีอาชีพเสริมก็

0: แต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
2: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บิลาทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนเสกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียน

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหมอ
4: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
2: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
2: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
4: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่แล้วค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
2: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
4: ใช่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
4: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

ครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่

0: การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
1: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
1: ี
2: นี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: ดีครับ

0: ับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย10กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
0: ้
1: เหมือนหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
0: อ
1: ันที่อันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข
0: ้
1: าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับเชิญครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่จะเกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันอีกครับ

0: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ซอล้านนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยในเขต8จังหวัดภาคเหนือและบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และตากผู้ขับเพลงซอหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าช่างซอจะเป็นผู้ที่ร้องโต้ตอบกันเรียกว่าคู่ท่องช่างซอที่เป็นคู่ท่องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝนจนชำนาญเพราะต้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายแบบทันทีมีความรู้รอบตัวและมีความจำดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบข้างมาใช้ในการซอได้ซึ่งต้องจำทำนองของเพลงซออย่างขึ้นใจอีกด้วยพ่อครูอินตาเลาคำหรือชื่อในการแสดงพ่อครูจันตาเลาคำผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการซอล้านนาได้เล่าถึงที่มาของซอล้านนาว่าแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ามีมานานเท่าไหร่แต่ได้เริ่มมาในช่วงสมัยพระยายมราชและยังแฝงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาไทยดังพระราชประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้างก็ตาม
1: ก็คิดว่าซอเนี่ยคงมีมาหลายพศแต่จะเป็นพศอะไรก็บ่ฮู้นะแล้วก็เต้าที่เฮาจะหาข้อมูลผมก็ไปถามทีนี้ก็มีป้อครูคำหายนู่ปิงนะครับศิลปินแห่งชาติของเมืองน่านเพิ่นบอกว่าซอนี่มันเกิดมาจากอันเริ่มต้นมาจากน้อยคนน้อยก็คือเป็นคนที่เป็นบวชเป็นเน้นนะครับเป็นเน้นแล้วก็ซิกออกมาเป็นห้องน้อยนะครับคนเมืองห้องน้อยทีนี้ไปจีบสาวถามซอจีบนี่สาวมันก็ตอบมาจากขั้นมาซอเนี่ยเขาจะบวรณาตัวเองว่าเป็นพี่น้อยมันจะใช้ชื่อตัวเก่าเป็นน้อยทั้งที่บ่ได้เคยเป็นเน้นบ่ได้เคยเป็นตู้เจ้าเป็นยังก็จะว่าตัวเก่าเป็นน้อยกระจายขั้นมาอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อครูคำภายนะครับเนาะเต้าที่เฮาได้มาข้อมูลมาเป็นลักเป็นฐานแต่เนี่ยยังมีหลักฐานอยู่ก็ถึงวันนี้ก็คือในยุคสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ท่านเนี่ยได้รจนาซอมาเช่นซอเจ้าสุวัฒนางบัวคำซอห้องขวัญจังเผือแก้วถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้มีข้อมูลแต่ว่ามันมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติขององค์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาตลอด
0: ขั้นตอนการร้องเพลงซอล้านนาเริ่มด้วยช่างปี่นำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอไปตามทำนองซึ่งช่างปี่ทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปี่จะเปลี่ยนเป็นทำนองจะปุกช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบบทหรือแต่และเรื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการลักษณะของวงซอแบ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงคือวงซอปี่เป็นวงที่ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงและวงซอซึงเป็นการประสมเครื่องดนตรี2ชนิดคือสล้อและซึงหรือปิณจะมีตั้งแต่พิธีไหว้ครูโหมโรงเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาและบทลาการแสดงซอล้านนาจะเป็นไปตามโอกาสต่างๆเช่นถ้าไปแสดงในงานบวชนาคช่างซอก็จะร้องเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปแม้ความนิยมในการแสดงซอล้านนาจะยังมีอยู่แต่ก็อาจไม่มากเท่าในอดีตทำให้ผู้ที่สืบทอดการแสดงนี้ต้องปรับตัวตามไปด้วยคุณมณีรัตน์รัตนังบุตรสาวครูบุญศรีรัตนังซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดการขับซอล้านนากล่าวว่าการแสดงในยุคนี้อาจจะนำเครื่องดนตรีสากลมาใช้ร่วมบ้างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมๆกับการแสดงดนตรีทางภาคเหนือเป็นการคงเอกลักษณ์ในเพลงซอไว้ไม่ให้หายไปและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนทั้งสองวัย
1: ในความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะรักษาซอให้มันอยู่คู่กับสังคมคนล้านนาต่อไปได้เนี่ยก็คือปรับเพื่อเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันนะเจ้า อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคนี้เนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมากขึ้นก็เอาซอมาผสมกับดนตรีสากลนะเจ้าปรับสไตล์การฮ้องแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมบ้างนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านบ้างเฮาปรับแค่บางอย่างแต่ว่าบ่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเจ้าเพื่อที่จะคงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านไว้อยู่แล้วก็แห่มุมนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจฟังเพลงซอนักขึ้นส่วนไผที่ชอบแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะฟังแบบสมัยใหม่ฟังแบบร่วมสมัยแล้วอาจจะอยากจะตามไปฟังนะเจ้าในแบบดั้งเดิมก็สามารถตามไปฟังได้ที่พ่อครูแม่ครูนะเจ้าก็เลยเอาเพลงซอมาทำเพื่อเป็นแบบร่วมสมัยนะเหมาะกับคนฟังในยุคปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเจ้าทีนี้พอมาถึงเพลงซอเนี่ยสิ่งที่อ้อมทำในทุกวันนี้นะเจ้าก็คือพยายามเป็นคนที่เอาของโบราณมาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันให้ได้นักที่สุดแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อที่เป็นแบบปัจจุบันให้นักที่สุดนะเจ้าแล้วทำให้เขาหันว่าของโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแค่มาฟังเพื่อความสนุกสนานก็บ่เป็นหยังแต่เขาอาจจะได้คนรุ่นใหม่บางคนที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะสืบสานต่ออันนั้นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกินความคาดหมายละนะเจ้าดังนั้นในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่สืบสานไว้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ตัวการที่วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเหล่านี้จากคนรุ่นเก่าจะไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนตรงกลางเนาะ
0: อาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระบุว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะต้องเริ่มศึกษาจากรากฐานความรู้ไปจนถึงในระดับสูงและเก็บประสบการณ์เพื่อเกิดการต่อยอดไปในอนาคต
2: เราก็จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้จักในรากฐานนะครับในการเรียนรู้ในเบื้องต้นจนไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับก็เหมือนกับเรียนรู้ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เข้าไปสู่ในขั้นสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกประสบการณ์จากถิ่นต่างๆอาจจะเข้าไปร่วมนะกับพ่อครูแม่ครูนะครับอีกส่วนนึงติดตามพ่อครูแม่ครูแบบอาสมศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จากวิธีการปรับใช้ในยุคในอนาคตนะฮะต่อไปแล้วก็คนที่เป็นครูอาจารย์เองเนี่ยก็อาจจะนะฮะสนับสนุนให้ตัวของเขาเองเนี่ยนำเอาศิลปะที่เป็นฐานสำคัญเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดลองฝึกดูซิว่าถ้าซอเนี่ยแบบแร็ปนะฮะซอแบบแร็กเก้ซอแบบแนวแจ๊สซอแบบแนวโอเปร่าออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำได้ซึ่งเราต้องขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อที่จะนำเอาศิลปะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดและในอนาคตก็จะมีการคิดค้นต่อไปสำหรับคนในยุคหนึ่งนะครับ
0: ขณะเดียวกันสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม
3: ่คือเรื่องเหล่านี้ทางสภาวัฒนธรรมเราคำนึงถึงตลอดนะครับว่าศิลปะหรือว่าของดีจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เขาสืบสานกันมาเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืน คำว่าซอเนี่ยมันเป็นศิลปะพื้นบ้านจริงๆถ้าเราจะนำไปสู่สากลหรือนำไปสู่สาธารณะต่างๆให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนอีกมากว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรกับสภาพสังคมของคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เขายอมรับแล้วให้เขาเกิดการนิยมชมชอบแล้วก็สามารถที่จะหันมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากำลังคบคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเอาเชิงใหม่ๆจริงๆที่เป็นกระแสสังคมปัจจุบันเข้ามาสอดรับกับซอเนี่ยกำลังหาจุดร่วมอยู่จะไปทางไหนอย่างไร
0: จากการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะของซอล้านนาทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552แม้วันนี้อาจไม่มีการแสดงซอล้านนามากเท่าในอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์พร้อมๆกับคนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักและมีส่วนร่วมก็น่าจะทำให้ซอล้านนายังคงได้รับการสืบสานต่อไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย

0: วยมาก
1: อร่อย
2: อร่อย
1: 1 2 3 Cheers
0: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah?
9: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
8: right,
0: eat,
8: right.
0: you'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
3: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็น

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh,
1: how much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นางสีดาคือภาคอวตารของพระลักษมีลงมาเกิดเป็นคู่บารมีของพระนารายณ์อวตารคือพระรามโดยขณะที่ทางกรุงอโยธยาได้ทำพิธีหุงข้าวทิพย์เพื่อขอพระโอรสนั้นกลิ่นข้าวทิพย์หอมยวนใจลอยไปถึงกรุงลงกาทำให้นางมนโทเกิดอยากเสวยเป็นกำลังทศกัณฐ์จึงได้ให้นางกากนาสูรแปลงกายเป็นกาบินมาโฉบข้าวปั้นไปได้ครึ่งก้อนนางมนโทเสวยแล้วก็ทรงพระครรภ์ให้กำเนิดนางสีดาเมื่อนางเกิดนั้นทุกคนเว้นทศกัณฐ์และนางมนโทต่างได้ยินนางร้องว่าผลานราบคือฆ่ายักษ์ถึง3ครั้งและโหรทำนายว่าเป็นกาลกินีทศกัณฐ์จึงให้นำไปลอยน้ำเกิดดอกบัวขึ้นมารองรับนางสีดามิให้เป็นอันตรายพระชนกฤาษีรับนางเป็นธิดาแต่ทรงถือเพศนักบวชไม่สะดวกกับการเลี้ยงดูจึงใส่พระโอบฝังดินไว้

0: ไว้ครั้น16ปีผ่านไปได้ทำพิธีถ่ายดินนำนางสีดาขึ้นและลาพระผนวดกลับไปครองกรุงมิถิลาดังเดิมทรงจัดพิธียกศรเพื่อหาคู่อภิเษกให้นางสีดาพระรามยกศรได้จึงได้นางเป็นคู่ครองเมื่อพระรามต้องออกเดินป่าเป็นเวลา14ปีพระลักษ์และนางสีดาตามเสด็จด้วยความจงรักภักดีแต่แล้วทศกัณฐ์ได้ใช้มารีดให้แปลงกายเป็นกวางทองลวงล่อให้นางสีดาอยากได้กวางทองและให้พระรามออกไปจับกวางและทศกัณฐ์ได้ลักพานางไปนางสีดาตั้งจิตอธิษฐานเอาความซื่อตรงต่อพระรามเป็นที่ตั้งขออย่าให้ชายใดถูกตัวนางได้และครองความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดระยะเวลา14ปีจนเสร็จศึกกรุงลงกาพระรามแม้เชื่อมั่นในตัวนางแต่เพื่อให้เกียรติของนางปรากฏแก่สามโลกทรงขอให้นางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทองแท้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเปลวอัคคีนางสีดาไม่ได้รับอันตรายด้วยบังเกิดมีดอกบัวรองรับทุกก้าวพระบาทของนาง
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดีวี
2: วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้ตัวห้ำกับตัวเบียดนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลไกลจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรหมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
1: ที่เห็นดำ
2: น้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งเนี่ยปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันคีโรอ่ะคือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอ่ะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทน้ำพอวิทน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทน้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีช่วงที่เราวิทน้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำมันเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายๆเย็นๆเนี่ยประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเตรียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยมีน้ำมันเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่า

เขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้เนี่ยก๊อกนี้สำหรับเราปิดเปิดได้เราสามารถเอามาเครื่องสอดเลยได้เนี่ยใส่ประมาณสัก2ลิตร3ลิตรแล้วแต่เพี้ยในนาว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เราก็ที่มีก๊อกเนี่ยมันดีก็คือเราสามารถปิดเอาไว้ได้แล้วเราก็ติดเครื่องพอติดเครื่องเราก็เริ่มหยดไปเลย

ิธีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงใส่เฉพาะที่ตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวสปายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยดแล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะตรงที่มันมีเพี้ยนเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอปีเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตัวนั้นไปให้ดูที่เขาทํานากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทำนาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้องขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนนึงอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: จากข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีนึงนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ 800,000 คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเครเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัว

ในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะแล้วก็ให้บริเวณข้อพับหรือข้อศอกเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยลูกสำหรับกรณีที่คุณแม่มีช่วงแขนสั้นก็อาจจะออกมาได้นิดหน่อยนะคะลูกแม่ต้องตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า Modify Football ท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตักเช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จะขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลทีจับปึ๊บโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกนึงสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุดท่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนที่หลังกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณแม่จะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะโอเคคุณแม่กินไปในปากนะสุกไปโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะฉะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะท่านอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะและวิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้า
ในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบหนึ่ง

ื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อจะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยาก

0: ุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายและเมื่อผลิตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับหม้อสแตนเลสนะครับที่เราใช้หม้อสแตนเลสเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟตัวที่สองนะครับก็คือไม้พายนะครับแล้วตัวที่สามก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาช่างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาช่างตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดาามีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลลอนหนึ่งก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับใช่นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่านะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นไปขยับนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับแต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีนะสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันที่ทำปฏิกิริยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันแล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับพอเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับกิซิลีนดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจารบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำนะครับใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลีนออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

เห็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียว

กับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระว่าพระศรีสากยมุนีพระศรีสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแล

0: ที่กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
1: กลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาชมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบ

0: ปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
1: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
2: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
2: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่

0: คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
1: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
2: ใช่แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
3: ใช่ใช่ที่มันต้องน่าจะหวานนะ
2: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
3: โรย
2: หวานเจือจาง
3: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
2: มันไม่เปรี้ยวเพราะไข่มันจะกินเอาเสีย
3: มัน
2: เออมะเขือเทศใช่คุณกิ่งเอานี่มา
3: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
2: กินค่ะ
3: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
1: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
4: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
5: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูก

0: หรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจางกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่

0: ือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
2: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลักฐานของเมืองโบราณที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบางขลังซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่2จารึกวัดศรีชุมและศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ชุมนุมพลของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเมืองบางขลังมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเมืองบางขลังตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายคือทางด้านทิศตะวันออกมีลำน้ำฝากระดานหรือลำน้ำแม่มอกห่างจากกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตรโบราณสถานที่สำคัญส่วนใหญ่มักตั้งอยู่นอกเมืองเช่นโบราณสถานวัดโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบางขลังห่างจากกำแพงเมืองด้านทิศใต้ประมาณ750เมตรจากการค้นทางโบราณวรรณคดีพบโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทางด้านทิศเหนือยังมีวัดใหญ่ชัยมงคลโบราณสถานหลักที่เป็นประธานของวัดคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเช่นเดียวกับเจดีย์รายทั้ง4มุมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20และมีการสร้างโบราณสถานเพิ่มได้แก่วิหารและเจดีย์รายที่สร้างด้วยอิฐในภายหลังสันนิษฐานว่าในระยะที่2นี้น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้อดีตเพื่อทำความเข้าใจกับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับ

0: อนนี้ผมอยู่ที่คลองบางปทุมนะครับลำคลองสายเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดและมีความร่มรื่นแบบที่ใครเห็นก็ต้องประทับใจแม้กระทั่งผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังอดไม่ได้นะครับที่จะรจนาบทกวีที่ว่า
1: บางประทุมเหมือนประทุมได้อุ่นจิตโผป้องปิดเป็นหลังคานิจาเอ๋ยหนาวน้ำค้างพลางพรมลมเผยได้อิงเขนนอนอุ่นประทุนบัง
0: วันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนมาที่บางประทุนคลองและสวนผลไม้ชั้นยอดของธนบุรีนะครับแต่เป็นพื้นที่สีเขียวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปกันเลยครับพี่ลิมครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปครับ
1: ครับผม

0: คลองบางประทุนอยู่ในเขตจอมทองฝั่งธนบุรีเป็นคลองเชื่อมระหว่างคลองสนามชัยและคลองบางระแนะซึ่งเชื่อมต่อไปยังคลองภาษีเจริญครับบางประทุนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สวนเมืองบางกอกซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันไปจนถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีนเรียกว่าสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างสวนในบางกอกหมายถึงสวนตามลำน้ำเจ้าพระยาจากนนทบุรีลงมาจนถึงพระประแดงส่วนสวนนอกบางช้างหมายถึงสวนในย่านบางช้างหรือจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันครับในอดีตนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับต่างเขียนบันทึกถึงสวนเมืองบางกอกว่าเป็นย่านที่มีผลไม้รสชาติชั้นเยี่ยมส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าสวนเมืองบางกอกตั้งอยู่บนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้ำทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าลักจืดลักเค็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและความพิเศษของน้ำนี่แหละครับที่ทำให้ผลไม้บริเวณนี้มีรสชาติเป็นที่เรื่องลือครับ
1: จะเห็นว่าพื้นที่เดลต้าหลายๆแห่งของโลกเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะผู้คนเนี่ยอุดมสมบูรณ์ก็คือว่าใช้แม่น้ำลำคลองจับปลาเป็นอาหารนะโดยเฉพาะในเขตที่เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนบริเวณแบบนี้มันมีน้อยในโลกนะคะก็จะเป็นเขตซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมันดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการทำแผนที่เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณเหล่านี้นะคะมีสวนเนี่ยเป็นขนาดเต็มเลยมีพืชผักผลไม้ผู้ที่เดินทางเข้ามาหลายๆท่านโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนะบอกว่าผลไม้ในเขตของสยามเนี่ยนะมีรสชาติดีกว่าที่อื่นๆมีความหวานมีความคมของรสชาตินะฮะ
0: ชาวสยามทำสวนมาหลายศตวรรษแล้วนะครับและนอกจากคนไทยแล้วเราก็ยังพบว่าคนจีนก็ทำสวนด้วยนะครับคนจีนนะครับสมัยก่อนกรุงธนบุรีเนี่ยอพยพมาในสยามเนี่ยสองระลอกใหญ่ๆด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์ซ่งใต้มาเป็นราชวงศ์

0: หวนและครั้งที่สองก็คือในสมัยที่เปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงนะครับคนจีนทางตอนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับกลุ่มหนึ่งก็อพยพไปที่เวียดนามและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาในสยามคนจีนกลุ่มนี้แหละครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการเกษตรแบบสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการทำสวนยกล่องครับพี่โม่งเป็นลูกชาวสวนที่สืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษจนถึงวันนี้ก็ทำสวนมานานกว่า40ปีแล้วครับพี่โม่งบอกว่าทั้งชีวิตของตัวเองนั้นแทบไม่เคยออกจากสวนเลยครับ
1: พี่โม่งครับพี่โม่งเกิดที่นี่เลยไหมครับ
2: ที่นี่เลย
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
2: ที่นี่เลย
1: แล้วสวนนี้ของใครอะครับ
2: ก็หญ้าตกมาเนี่ยมันหลบเรื่อยไปเนี่ยตกทั่วดักหญ้าอะไรเนี่ยนะรุ่นสู่รุ่นอะ
1: ปู่ย่าตายายนี่คนไทยหรือคนจีน
2: จีน
1: อ๋อคนจีนอากงว่า
2: ใช่ไงหนวดยาว
1: มีหนวดยาว
2: หนวดยาว
1: นั่นแสดงว่าทำสวนมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าเลยคร
2: ับใช่นะแต่คอมกระทุนเนี่ยทำเรื่อย
1: มีอะไรบ้างครับสมัยก่อนสมัย
2: ก่อนก็สารพัดเลยนะโออะไรทุกอย่างเครื่องหวานมีหมด
3: มะนาวนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกแล้วก็หลายอย่าง
0: พี่โม่งสืบทอดวิธีการยกร่องสวนมาจากบรรพบุรุษการยกร่องสวนคือการขุดดินเป็นท้องร่องไว้กักเก็บน้ำพร้อมยกร่องตรงกลางไว้ปลูกพืชและผลไม้นอกจากนี้ยังทำคันดินและร่องน้ำล้อมรอบสวนซึ่งเป็นหน่วยเรียกขนาดพื้นที่ของชาวสวนเช่นสวนหนึ่งขนาด
4: เป็นนวัตกรรมเลยนะนวัตกรรมนี่หมายความว่าสามารถที่จะควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ำแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพียงแต่มีการจัดการสวนให้ระบบน้ำไหลเวียนก็คือยกร่องปลูกพืชพันธุ์นะในเขตแบบนี้ที่ขึ้นได้นะโดยเฉพาะผลไม้นะกลุ่มชาวจีนพวกนี้ก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนวัตกรรมก็คือการทำสวนเป็นขนาดเนี่ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนแหละแล้วมันขยายมันปรับเปลี่ยนกับสภาพทางแวดล้อมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันทำให้เกิดการที่แบบลงตัวนะลงตัวกลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากมีพืชผักผลไม้อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีรสชาติดีมากที่เป็นที่เรื่องชื่อที่สุดเลยนะคะ
5: พอพูดถึงคลองสวนธนบุรีถ้าจะย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีซึ่งสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างเนี่ยขนาดใหญ่มากเรียกได้ว่าใหญ่ประมาณ1จังหวัดเล็กๆ1จังหวัดเลยมันเป็นสิ่งที่บอกความเฟื่องฟูของบางกอกกับบางช้างว่าสามารถจะพลิกดินซึ่งต้องใช้แรงงานมากๆในการที่จะมาปลูกไม้ยืนต้นปกติพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลุ่มแม่น้ำที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะปลูกข้าวซึ่งข้าวเนี่ยถือว่าเป็นการเพาะปลูกเกษตรแบบพื้นที่กว้างไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่รุนแรงใช้พลังจากธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลงค่อนข้างมากแต่ขนาดสวนเนี่ยต้องใช้กำลังคนในการพลิกดินขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกไม้ยืนต้นแล้วเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งดังนั้นความสำคัญก็คือว่า1ครั้งที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยต้องคุ้มกับค่าแรงทั้งหมดที่ทำ
0: เมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้สวนเมืองบางกอกมีผลไม้ที่รสชาติดีเป็นที่เรื่องลือและยังเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลออกไปทั่วประเทศครับ
4: ก็ทำให้การคัดเลือกพันธุ์เนี่ยความรู้ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการที่พืชผักผลไม้ที่มีพันธุ์ดีๆเนี่ยมันกระจายออกไปเช่นออกไปสู่ภาคตะวันออกไปสู่จันทบุรีบ้างนะคะไปสู่ระยองไปสู่นครนายกสระบุรีหรือแม้แต่พื้นที่ไกลๆก็จะมีพันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะที่ถูกคัดเลือกพันธุ์แล้วเนี่ยจากสวนในเขตสวนในบางกอกเนี่ยเยอะแยะไปหมด
0: สวนเมืองบางกอกในสมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้เป็นแค่สวนผลไม้ไม่ได้เป็นแค่แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแหล่งที่ทำรายได้สำคัญให้กับสยามเลยนะครับดังที่มีบันทึกกล่าวไว้ว่าในช่วงนั้นที่มีการเก็บอากรภาษีนาอากรสมภักษรหรือภาษีพืชไร่แล้วก็ยังมีอากรสวนอากรสวนเนี่ยเขาจะนับตามจำนวนต้นของผลไม้ที่ปลูกและเราก็พบว่าอากรสวนนี่เองครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ
5: มีหลักฐานที่บอกว่าการเก็บภาษีของผลไม้เนี่ยสูงมากๆในขณะที่ถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยเขาจะเก็บตามกี่ไร่กว้างเป็นพื้นที่

0: แต่ถ้าเป็นขนาดสวนเนี่ยเขาเก็บเป็นต้น1ไร่เนี่ยมันเท่ากับปลูกได้ประมาณสัก40ต้นถ้าพูดแบบหยาบๆนะฮะดังนั้นเรียกว่า40ต้นเนี่ยน้อยมากๆแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงพอที่จะเก็บภาษีได้แพงกว่าพวกที่ปลูกข้าวเนี่ย10เท่า20เท่ามันบ่งบอกว่าต้องใช้แรงงานสูงในการที่จะมาลงทุนตรงนี้แต่แรงงานสูงที่ลงทุนตรงนี้เนี่ยสามารถจะทำออกมากลายเป็นสวนในบางกอกสวนนอกบางช้างที่ใหญ่มันเป็นเรื่องฟ้องว่าขนาดสวนเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีรายได้เข้าพระคลังหลวงเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวหลักส่วนหนึ่งด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะนั้นพืชสวนนะมันก็อยู่ในชีวิตของคนบางกอกอ่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออธิบายว่าพื้นที่นี้มันสำคัญยังไงมีการลงทุนสูงมากในเชิงภูมิปัญญามันดีของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วในรูปแบบของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแต่เราก็พร้อมที่จะไม่เซฟสิ่งเหล่านี้นะคะคือช่วงยุคนึงเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยเราเน้นอุตสาหกรรมเราปล่อยให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เราไม่ได้ดูแลและโรงงานพวกนี้ปล่อยน้ำเนี่ยคลองดีๆเนี่ยเป็นน้ำเน่าหมดเลยไม่ต้องไปตามที่ไหนนะมันก็มันเห็นตามตาอยู่ชัดเจน
2: หลังจากที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคมจากทางน้ำขึ้นมาสู่บนบกนะครับสวนฝั่งทนก็ถูกตัดแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆที่เล็กลงเริ่มจากการตัดถนนจรัญสนิทวงและถนนอีก11สายหลังการสร้างสะพานพุทธในปี2472คลองและสวนที่บางปะทุนเองก็ถูกการตัดถนนลุกเข้ามาในพื้นที่นะครับเริ่มจากการตัดถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกในปี2541แล้วก็การตัดถนนกัลปะพฤกษ์เส้นนี้นะครับในปี2545การมาที่บางปะทุนผมยังได้พบกับอาแอลผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของบางปะทุนมาโดยตลอดทุกวันนี้อาแอลยังรองน้ำฝนไว้ดื่มยังหุงข้าวด้วยเตาฟืนน้ำฝนนี่คืออันนี้คือเก็บมานานยังคร
3: ับ อันนี้3ปี
2: 3ปี
3: ใช้ประกอบอาหารกับเอาไปต้มแล้วดื่มทีนี้เวลาต้มน้ำเนี่ยที่นี่ใช้ฟืน
4: เขาเรียกว่าเตาอะไรครับ
3: เตาป่องลิ้นจี่ที่เราปลูกนี่เลย
2: อันนี้คือตั้งแต่สมัยก่อนเลยไหมครับ
3: นี่ปลูกประมาณ05
2: 05
3: 60ปี
2: รุ่นของคุณแม่
3: ครับผม
2: เมื่อก่อนนี่คือปลูกลิ้นจี่เป็นเรียกว่าอะไรครับทั้งสวนเลยนะครับ
3: ทั้งสวนเลยช่วงแรกนะปลูกทั้งสวนเลยตรงเนี้ยแม่เขาปลูกเผื่อพันธุ์ไว
2: ้
3: เดิมเป็นสวนส้มเสร็จแล้วไปปลูกขนาดบนสุดนู่น3ขนาดเป็นลิ้นจี่หมดเลย
2: นอกจากนี้อาแอลยังอนุรักษ์พันธุ์พืชและผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็เพราะอาแอลมองว่าในอนาคตพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวสวนแบบนี้จะหมดไปเมื่อบางประทุนและสวนฝั่งทนถูกเมืองรุกคืบครับ
3: เปลี่ยนเลยเป๊ะเลย 1. ถนนพระราม 2. ธนบุรีปากท่อตัดผ่าบางมดบางมดทั้งหมดที่เป็นแดนสวนผลไม้ที่ปลูกส้มเขียวหวานที่มีชื่อสุดถนนพระราม2ตัดผ่ากลางเลยครับเอกชัยด้วยเอกชัยตัด07เพราะผ่าที่ดินมันจะขึ้นราคาทันทีเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินทองเลยนะถนนตัดตรงไหนมันเป็นทองอ่ะสองข้างก็ขายส่วนหายไปแล้วส่วนพอถนน2สายนี่ตัดมันก็กลายเป็นตึกจะเห็นเลยตึก2ฝั่งมีถนนแล้วนี่ต้องตัดซอยดิต้องทำซอยเมื่อซอยเข้ามาความเจริญก็ตามซอยเข้าไปด้วยซอยขนาดไหนก็6เมตรโอ้รถวิ่งได้ตึกแถวก็อยู่ในซอยตามเข้ามาก็ไล่ที่สวนนะครับไล่พื้นที่เกษตรไปเรื่อยๆคลองไม่เคยไล่พื้นที่เกษตรได้ถนนเท่านั้นนะไล่พื้นที่เกษตรพอมากระเพิ่งตัดโอ้โหปิดอ้อมเลยรอบ4ด้านและอนาคตกำลังจะผ่ากลางนี้อีกไปออกพุทธมณฑลสาย1จากวงแหวนอุตสาหกรรมผ่ากลางที่นี่เลยก็ครบแล้วฮะแล้วมันจะเหลือเหรอในผังเมืองเนี่ยเขามีผังโครงการไว้เรียบร้อยแล้วแนวถนนก็ตัดจากด้านนี้ทะแยงมุมไปออกนี
2: ้ก็คือผ่าสวนนี้เลย
3: ผ่าสวนนี้เลยฮะกว้าง40เมตรด้านนี้ก็จะไปออกวงแหวนอุตสาหกรรมตรงพระประแดงทางด้านนี้ก็จะไปออกพุทธมณฑลสาย1ตรงบ้านพักคนชราบางแค
2: 40เมตร
3: ลึกเข้าไปความกว้างถนน40เมตร
2: ก็แสดงว่าสวนแอลก็โดนถนนผ่ากลาง
3: ครับผมผ่ากลาง
2: ตัดทำไมอีกครับ
3: เป็นการระบายการจราจรจากทางทิศตะใต้

0: ไปทางด้านที่เหนือ
1: มันจะเป็นยังไงวันข้างหน้าเนี
0: ่ยไม่มีหรอกฮะสีเขียวมันก็จะหายไปตามพื้นที่ขนาดต้นทองหลางใหญ่ๆก็ต้องยอมให้เขาผ่านไป
1: ต้นทองหลางนี่กี่ปีครับต้นนี
0: ้ไม่น้อยกว่า60อันนี้หมู่บ้านเขาวัดเว้นที่ไว้ให้เลยเพื่อรอรับถนนเลย
1: แสดงเขาซื้อที่เนี่ยเขารู้นะจะ
0: เขารู้แล้วฮะเขารู้แล้วเพราะตรงออกไปนี่เขาก็ทุกคนรู้หมดแล้วว่าจะโดน
2: ส่วนที่แย่ที่สุดเนี่ยการบล็อกโดยเส้นทางบกก็คือถนนต่างๆแล้วก็ทำตรอกซอกซอยการสร้างหมู่บ้านขยับขยายออกไปเยอะแยะไปหมดเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นเลยนะเพราะมันมากับอะไรมากับถนนก็หมู่บ้านสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็แพงๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีก็ต้องปล่อยทิ้งลงคลองเหมือนเดิมแล้วคนที่อยู่รอบๆที่เขาไม่อยากจะขายอ่ะขายสวนไปทิ้งไปอ่ะก็ต้องปล่อยมือ
0: คือหมู่บ้านจัดสรรที่เขามาพัฒนานี่เขาเก่งเขาดูว่าเขาจะเข้าทางไหนแต่เขามาซื้อข้างในไว้เรียบร้อยแล้วซื้อแบบเก็บแต่แล้วเดี๋ยวเขาหาทางออกเอาข้างหน้าแพงไม่เป็นไรข้างในมันยังถูกไง
3: สิ่งที่เกิดขึ้นของการลุกคืบของพื้นที่ที่มาทำลายขนาดสวนแน่นอนว่ามาจนถึง2510หรือ2520เนี่ยเป็นยุคปลายของความเฟื่องฟูคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกผลไม้ดูแลขนาดสวนมาจนถึงยุค251020เนี่ยเขามองอนาคตถัดจากนั้นอยากจะให้ลูกหลานสบายพูดยังไงว่าช่วงนั้นจะเป็นยุคเปลี่ยนของประเทศด้วยที่จะเป็นการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมดังนั้นเกษตรกรรมเนี่ยจะค่อนข้างถูกมองว่าเป็นงานที่เหนื่อยแล้วถ้าเกิดลูกหลานไปเป็นข้าราชการโอกาสที่จะกลับมาดูแลสวนเนี่ยน้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยแรกคือคนดูแลสวนขาดช่วงปัจจัยที่2เนี่ยคือเป็นปัจจัยจากภายนอกโดยเฉพาะส่วนของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการหาพื้นที่ลงทุนฝั่งตะวันตกคือฝั่งธนบุรีฝั่งนนทบุรีเนี่ยสะพานยังข้ามมาไม่ถึงในยุค253040เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าก็พอดีกับชุดของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าลูกหลานไม่ได้มาสืบทอดต่อราคาก็ยังไม่สูงก็ง่ายต่อที่นายทุนเนี่ยจะเข้ามากว้านซื้อ
0: ลังได้ก็ลังเอาใจใครใจมันเราก็ถามว่าเฮ้ยปัญหาที่อยู่อย่างเงี้ยยากนะเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลำบากนักนะก็จะใช้วิธีปลูกฝังลูกหลานเฮ้ยไปจะไปอยู่ที่ไหนแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานที่ดินที่เนี่ยอยู่แล้วมีความสุขนะก็เขียนไว้เลยว่าเอ้ยที่เนี้ยของปู่ย่าตายายสร้างมาแล้วเขากลัวมากเลยว่าเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนถามว่าเราไปขวางเขาได้ไหมไม่ได้แต่อย่าลืมว่าที่ดินไม่มีอีกแล้วนะมีเท่านี้เราก็ได้แต่เป่าหูลูกหลานของเราเองพูดให้คนอื่นฟังเท่าที่เขาอาจจะสะกิดแล้วเขาฉุกคิดได้กับเขาบอกว่าโอ้ยจะไปทนลำบากอยู่ทำไมอันนั้นก็ตัวใครตัวมัน
4: สำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับหลายคนก็อาจจะพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องพัฒนาเมืองที่เราจะต้องตัดถนนเพื่อขยายเมืองแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่การทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อแลกกับความเจริญความทันสมัยที่จะเข้ามาแต่สำหรับสวนเมืองบางกอกแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นการสูญเสียที่มีราคาแพงมากเกินไปสำหรับคนกรุงเทพเพราะว่าเรากำลังจะสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไปพร้อมๆกับภูมิปัญญาการทำสวนของชาวสยามที่เราสั่งสมกันมานานกว่า500ปีโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
5: กิเลนนะไม่มีเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยไม่มีขยะมีพลาสติกหรอกมีแต่ขี้เลนเลนเนียนเนี่ยลงไปเดี๋ยวได้ลงไปเดี๋ยวกระเบื้อง
1: ทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมมันถึงเปลี่ยนไปครับ
5: ธรรมชาติเปลี่ยนไปว่าหมู่บ้านคนเนี่ยแหละน้ำดีโอ้น้ำแจ๋วเลยน้ำคลองกินได้ตักไตโองตักไตโองนี่กินได้นะไม่มีปลาปลา
1: เดี๋ยวนี้ก็มีปลาปลาแล้วไง
5: ก
1: ็
5: ใช่อันนั้นน้ำคลอง
1: ปลาปลาปลากินไม่ได้
5: เดี๋ยวนี้มันตกปกจริงอย่างนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วประชากรคนมันเยอะเราไม่มีคนไม่มีหมู่บ้านไม่มีห้องเช่าอะไรพันเม็ดน้ำไม่เสียโรงงานเยอะปล่อยน้ำเสียหมด
2: ปัจจุบันเราไม่เหลืออะไรเลยนะ500ปีนานแค่ไหนล่ะหลายชั่วอายุคนเป็น10แล้วมั้ง แต่ว่าภายใน65ปีเนี่ยก็คือช่วยอายุคนเดียวเราไม่ได้ตระหนักว่าเราได้สูญเสียอะไรไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรโอเคในที่อื่นๆในโลกเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบคนมีวิสัยทัศน์อะและใจเด็ดกลับไปใช้ระบบเดิมแต่เมืองไทยมันไม่ใช่มันยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่เห็นช่องทางเนี่ยที่คนจะสามารถที่จะกล้าที่จะปรับหรือว่าใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีไหมที่จะสามารถปรับให้เดลต้าของเรามันฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกได้มันก็ไม่เห็นวี่แววเลยว่าจะมีนะคะ
4: การที่สวนเปลี่ยนมาเป็นเมืองสิ่งที่เราต้องเจอนอกจากจะเป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาของระบบนิเวศอย่างน้อยๆก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝุ่นที่เราก็หาทางแก้ไม่ได้เรายังทำได้เพียงการพยุงความรู้สึกของคนริมน้ำของคนสวนเท่าที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่จะให้ได้เท่านั้นบางปะทุนทั้งคลองทั้งสวนก็อาจจะเป็นเรื่องราวติดที่ของอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นพื้นที่สีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนเบลต์ริ้วสีเขียวเข็มขัดสีเขียวที่มีไว้เพื่อปกป้องเมืองจากภัยธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของเมืองเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ที่รสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่านั้นครับ
3: แต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันพลิกกลับได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าความมั่นคงของอาชีพมันเปลี่ยนไปไม่ใช่บอกว่าเป็นงานข้าราชการครูเป็นหมอแล้วสามารถจะยืนยันได้ว่าจะดำรงชีพไปได้อย่างสบายคนยุคใหม่เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าขนาดสวนสิ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยมันเป็นจุดเด่นตอนนี้ใน Facebook มันจะมี Facebook ของกลุ่มคนรักธนบุรีคนรักคลองเนี่ยเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญของลักษณะเฉพาะของขนาดสวนและก็เริ่มมีมุมมองใหม่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเชิงบวกที่จะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงพลิกกลับไปทำให้เกิดการดูแลรักษาขนาดสวนมากขึ้นแต่ก็ยังต้องมีการเคลียร์ปัจจัยคือฝั่งนายทุนซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวมาทำให้สมดุลเอื้อต่อการรักษาขนาดสวนได้ก็คือส่วนราชการท้องถิ่นถ้าคุยกันดีๆในกลุ่มของท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้การกว้านซื้อชะลอตัวได้อันนี้คือความหวังตอนนี้มันอยู่ในช่วงลอยช่วงเปลี่ยนผ่านที่สามารถจะพลิกจากลบมาเป็นเสมอตัวได้ถ้าส่วนราชการท้องถิ่นสามารถจะส่งเสียงดังไปจนถึงส่วนราชการส่วนกลางได้ไม่ยอมให้ผังเมืองเข้ามาทำให้เกิดการลงทุนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินได้อย่างง่ายขนาดสวนของสวนนายบางกอกจะอยู่ได้
4: ปัจจุบันผังเมืองซึ่งหมายถึงแบบแผนเพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนั้นมี2ประเภทนะครับได้แก่ผังเมืองรวมซึ่งมีไว้รักษาระบบเมืองทั้งเมืองและผังเมืองเฉพาะซึ่งมุ่งรักษาเมืองเฉพาะพื้นที่และผังเมืองเฉพาะนี่เองครับที่อาจเป็นความหวังในการรักษาพื้นที่สวนเมืองบางกอกแห่งนี้เอาไว
3: ้ผังเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นผังเมืองที่เบสข้อมูลเฉลี่ยผังเมืองจะไม่ไปดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่อนุรักษ์เป็นพื้นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช่ผังเมืองรวมจะไม่ดูเขาไม่สามารถจะลงไปลึกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆนะมีความสำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมมากๆนะผังเมืองของไทยยังเป็นผังเมืองที่ตอบโจทย์แบบค่าเฉลี่ยมีผังเฉพาะเขาเรียกผังโอเวอร์เลย์ผังเฉพาะเริ่มถูกเอามาใช้แล้วแต่ผังเฉพาะถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ยังไม่ได้ถูกเอามาใช้กับพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมถ้าท้องถิ่นแข็งแรงพอผังเฉพาะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท้องถิ่นจะเอาไปอธิบายได้ว่าขนาดสวนสำคัญนะครับแต่ณจุดนี้ยังไม่มีคนพูดถึงจุดนี้ต้องรอคนพูดอาจจะสามารถพูดได้กับบ้านริมคลองตลาดน้ำเพราะตรงนั้นมันมีบ้านคนเห็นชัดเจนแต่พอเป็นขนาดสวนที่เป็นแบ็กกราวด์ของบ้านเหล่านี้เนี่ยจะยังถูกพูดถึงน้อยแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงถ้าท้องถิ่นสามารถจะคุยกันได้ดีพอครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ